0: ไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและ

0: เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16ต่อ21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21ต่อ18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสต้านหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21ต่อ18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายก้านหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21ต่อ18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายก้านหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21ต่อ18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสเอ็ดรายการเอสโตริลราวนัสเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 6-12 กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทย์พร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10-13ตุลาคม

0: 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไป ดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
11: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
10: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
11: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
10: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
11: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
10: ะ
11: สิ่งที่ได้เตรียมอะครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกจะมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
10: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
11: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
11: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีประปรายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
10: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
11: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงาน ประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเขาเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราแต่เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
10: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจค่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
11: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเราให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง3-4 เดือนหรือว่า1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
10: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อ ในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
16: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งๆเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าน่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญนะที่จะได้ทำ
15: การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์อีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยา ถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติด
18: ขณะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
17: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
18: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
17: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ด เพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
20: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีโจทย์อื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นอันดับเป็น2ให้ได้ครับ
19: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
21: เราเองเนี่ยก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
19: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัทรสอนการรายงาน
0: วันนี้เวลา 9:05 น.ขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
23: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรม มโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงิน

0: นะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะ
1: ครับ
0: โดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะเพราะคิดว่าจะเป็น องค์กรเดียวกันแต่2 องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
0: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสเซน่ากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New HorizonEmpowering people building resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
0: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆครับ
0: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
0: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็น เขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับกลับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
0: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ย ก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมผลนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
0: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความได้รับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
0: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยล่ะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อที่จะสเปนเงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้สเปนเงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนา งานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
0: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนจะต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
0: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
0: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
0: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
0: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ังคะวันนี้กลับมานะคะพบกับดิฉันเช่นเคยหวานหวานธัญลักษณ์สายธนูนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องสุขภาพค่ะใครๆก็อยากได้นะคะแต่พอนึกถึงเวลาที่เราจะต้องไปวิ่งจนเหนื่อยยกเวทจนเมื่อยปั่นจักรยานจนเหงื่อท่วมตัวหลายคนก็อาจจะเริ่มต่อรองกับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ค่อยเริ่มได้ป่ะแบบนั้นแล้วถ้ามียิมที่เราแค่นอนอยู่บนเตียงปล่อยให้เครื่องเนี่ยช่วยขยับร่างกายระหว่างนั้นคุณก็แล่นมือถือไปได้ด้วยล่ะคะแบบนี้เป็นไงฟังดูเหมือนฝันของคนที่อยากสุขภาพดีแต่ว่าไม่อยากเหนื่อยใช่ไหมคะนี่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจริงที่โลกออนไลน์ที่เรียกว่า lazy gym นะคะก็คือยิมสำหรับคนรักความสบายค่ะจากภาพบริการของสิวนาฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เมืองสุรัตประเทศอินเดียเสียใจด้วยจริงๆถ้าใครกำลังมองหายิมนี้อยู่ในประเทศไทยต้องไปไกลหน่อยนะภาพที่ทำให้คนสนใจก็คือสมาชิกนอนอยู่บนเตียงติดมิเตอร์แล้วเครื่องนะคะก็ค่อยๆขยับแขนขยับขารวมถึงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแทนภาพคุ้นตาของคนวิ่งบนลู่หรือว่าการยกดัมเบลกลายเป็นภาพคนเอนตัวสบายๆขณะที่กำลังออกกำลังกายนะคะในขณะที่เครื่องนี้กำลังทำงานอุปกรณ์ลักษณะนี้เรียกว่าทอนนิ่งเทเบิลค่ะหรือว่าโต๊ะกระชับสัดส่วนส่วนทางฟิตเนสก็นำเสนอบริการเพื่อดึงดูดคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะคะแต่รู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องเข้าถึงยากพอเห็นภาพแบบนี้แล้วคำถามก็ตามมาทันทีเลยค่ะว่าเอ๊ะแค่นอนให้เครื่องขยับแล้วน้ำหนักความแข็งแรงเนี่ยได้จริงหรือเปล่าน้ำหนักหายไปไหนผอมได้จริงหรอแล้วกล้ามเนื้อของเรามันแข็งแรงได้ขึ้นจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างเครื่องช่วยขยับร่างกายกับร่างกายออกแรงด้วยตัวเองเพราะว่าการที่แขนขาเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยคือเพราะว่าการที่แขนขาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อหรือว่าฝึกหัวใจเท่ากับการเดินหรือว่าการวิ่งหรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะคะก็เลยยังไม่ควรสรุปจากที่ดิฉันนำมาเล่าให้ฟังหรือว่าไม่ควรสรุปจากคำโฆษณาว่าการนอนบนเตียงแบบนี้มันจะสามารถเป็นลดไขมันหรือว่าเป็นลดน้ำหนักหรือทดแทนการออกกำลังกายได้แบบปกติได้แต่ส่วนใหญ่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นแนวทางการฟื้นฟูร่างกายก็ควรให้แพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดประเมินว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่ามากกว่าที่จะเลือกที่จะเห็นว่าก็ดูสบายดีนะคะแต่ว่าในมุมมองของภาคธุรกิจนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่า Lazy Day เนี่ยจับความรู้สึกของผู้บริโภคได้ตรงจุดเลยก็คืออยากสุขภาพดีแต่ไม่อยากเผชิญความเหนื่อยของการออกกำลังกายนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างของการนำเครื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่มาเล่าใหม่นะคะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจนเกิดความน่าสนใจคือน่าสนใจเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะการตลาดที่ทำให้คนอยากลองแล้วก็เป็นการมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าผลเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะคะก็ต้องตรวจสอบควบคู่กันไปโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มดูแลตัวเองถ้ายังไม่พร้อมเข้ายิมนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยการออกกำลังกายหนักเสมอไปเนาะแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายลุกจากเก้าอี้บ่อยขึ้นเดินเพิ่มขึ้นหน่อยหรือว่าจะเลือกกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกสนุกนะคะการขยับด้วยตัวเองทีละน้อยเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยอาจจะเริ่มจากก้าวเล็กๆค่ะที่เราทำได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมวิ่งมาราธอนอะไรแบบนั้นมันก็จะดูแบบเหนื่อยเกินไปแล้วก็ดูท้อแท้หนักเกินไปนะคะพูดถึงเรื่องออกกำลังกายแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเมนูอาหารคุณผู้ฟังคะณเวลานี้เอาเป็นว่าเกริ่นก่อนใครเคยทานเม็ดขนุนเม็ดขนุนเนี่ยคุณต้องไปต้มก่อนนะก่อนที่จะมารับประทานนะคะหลายคนก็เรียกเจ้าเม็ดขนุนนี้ว่าอะไรเม็ดนุ่นหรือเม็ดอะไรสักอย่างนะดิฉันเคยไปที่ต่างจังหวัดเขาเรียกเม็ดขนุนเขาไม่ได้เรียกเม็ดขนุนนะแต่บางคนก็เลือกกินขนุนเพียงแค่เม็ดเพราะรู้สึกว่าเนื้อขนุนหวานเกินนะคะบางคนก็ไม่กินเม็ดขนุนเลยบอกเออ
มันไม่ค่อยหวานนะแล้วก็จะต้องเอาไปต้มก่อนที่จะมารับประทานนะคะก็เลือกที่จะกินแบบเป็นขนุนเนื้อหวานๆฉ่ำๆบางคนก็เอาไปแปรรูปเป็นขนมอบกรอบทอดกรอบอะไรแบบนั้นนะคะแต่ณเวลานี้ส่วนเมล็ดเนี่ยนะคะก็แยกไปทิ้งใช่ไหมบางคนบอกเออเห็นไปทิ้งแล้วเสียดายนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มนึงนักอินโดนีเซียเมล็ดขนุนเนี่ยคนมองข้ามนะคะเขากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องนี้เริ่มจากร้านขายขนุนทอดเลยซึ่งก็เป็นของว่างที่พบได้ในอินโดนีเซียรวมถึงตามโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนะคะที่ร้านค้าเขาจะนำเนื้อขนุนไปทำอาหารหรือว่าก็จะมีเมล็ดหรือว่าส่วนที่เหลือถูกทิ้งตามมานักศึกษาจากมหาวิทยาลัย IPB University เนี่ยนะคะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านเกษตรศาสตร์ของอินโดนีเซียค่ะเล็งเห็นว่าเศษเหล่านี้มันน่าจะเอากลับมาทำอะไรสักอย่างให้เกิดมูลค่าได้บ้างนะแล้วคำถามนี้นะคะก็นำไปสู่การพัฒนาจากบินขนมแครกเกอร์ค่ะที่นำเมล็ดขนุนเนี่ยมาใช้เป็นวัตถุดิบแต่ว่าทีไม่ได้มองแค่เมล็ดขนุนนะคะพวกเขาสนใจไปยังโอคาระซึ่งก็เป็นกากถั่วเหลืองนะคะที่เหลือจากการผลิตเต้าหู้ที่เป็นนมถั่วเหลืองนะคะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ยังนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อได้แต่เมื่ออยู่ในสภาพเปียกก็เก็บรักษาได้ยากแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายทีมเนี้ยก็เลยนำวัตถุดิบเหลือจากการผลิตอาหาร2 สิ่งนี้มาพัฒนาร่วมกันโดยต่อยอดจากขนมแครกเกอร์พื้นเมืองที่เรียกว่ากาบินขั้นตอนก็คือเริ่มจากการนำเมล็ดของขนุนเอามาต้มทำให้แห้งนะคะแล้วก็บดแล้วร่อนจนเป็นแป้งก่อนที่จะนำมาทำขึ้นรูปเป็นตัวแครกเกอร์ค่ะส่วนไส้ตรงกลางนะคะใช้แป้งจากกากถั่วเหลืองผสมบดกับแครอทกลายเป็นขนมพร้อมรับประทานที่เพิ่มทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเหล่านี้ค่ะจุดที่น่าสนใจทั้งการพัฒนาสูตรอาหารแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้จบลงที่ถังขยะถ้ามองในมุมธุรกิจแนวคิดนี้เรียกว่า upcycling นะคะซึ่งก็คือการนำสิ่งที่เหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับอาหารก็ต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดความปลอดภัยรสชาติและคุณภาพสม่ำเสมอด้วยเพราะเรื่องราวรักโลกนะคะอาจจะทำให้ลูกค้าสนใจลองก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ทำมาเอามาใช้ซ้ำก็คือขนมที่ต้องอร่อยแล้วก็ราคาเหมาะสมตอบโจทย์กับการรับประทานได้จริงๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยเรื่องนี้นี่อาจจะชวนให้กลับมาสำรวจวัตถุดิบในกิจการของตัวเองนะคะว่ามีส่วนไหนที่ยังใช้ได้มีส่วนไหนที่ถ้าจะทิ้งก็เสียดายนะไปสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนะคะบางครั้งไอเดียธุรกิจใหม่ๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวนะคะอย่างเมล็ดขนุนเมล็ดนึงนะเพียงแค่มีคนหยุดมองแล้วก็ตั้งคำถามว่าเราจะทำอะไรกับมันได้อีกดีกว่าจะทิ้งแบบนั้นนะคะ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
6: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภ ก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
5: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
6: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AI คลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
5: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง

0: เรื่องนี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังคะมันคงจะไม่ได้มีแค่ในละครแนวตั้งแล้วล่ะนะถ้าวันหนึ่งผู้บริหารเป็นผู้บริหารของบริษัทถอดสูตรแล้วเข้ามาทำงานเป็นพนักงานใหม่โดยที่ไม่มีใครรู้นะคะว่าเขาคือ CEO ผู้บริหารระดับสูงเขาจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยปรากฏในรายงานบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2010นะคะซึ่งก็ผ่านมาเกือบ20ปีละคุณแลรี่โอดอนเนลซึ่งขณะนั้นน่ะเป็นประธานแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Waste Management เป็นบริษัทจัดการขยะและบริการสิ่งแวดล้อมรายใหญ่ของอเมริกานะคะเขาเนี่ยนะเข้าร่วมรายการ Undercover Boss ค่ะแล้วรายการที่ให้ผู้บริหารปลอมตัวไปทำงานในบริษัทของตัวเองไปสัมผัสชีวิตพนักงานหน้างานความน่าสนใจเลยก็คือคุณแลรี่เนี่ยนะที่เป็นผู้บริหารที่ลงพื้นที่อยู่แล้วแต่การที่ไปเยี่ยมในฐานะประธานบริษัทกับการเข้าไปเป็นพนักงานใหม่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพราะเมื่อทุกคนรู้ว่าเจ้านายมาวิธีพูดแล้วก็การปฏิบัติต่อเขาก็แตกต่างออกไปอยู่แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยชื่อว่าแรนดี้ลอเรนซ์แล้วก็ทำงานหลายอย่างค่ะตั้งแต่คัดแยกวัสดุรีไซเคิลเก็บขยะในพื้นที่นะคะหลุมฝังกลบขึ้นรถเก็บขยะไปจนถึงทำความสะอาดห้องน้ำเคลื่อนที่จากคนที่เคยดูภาพรวมของธุรกิจเขาต้องมาเรียนรู้รายละเอียดของงานทีละขั้นตอนแล้วก็พบว่างานที่ดูเหมือนจะเป็นกิจวัตรเนี่ยนะต้องอาศัยทั้งแรงกายทักษะและความระมัดระวังหนึ่งในพนักงานที่เขาได้พบเลยก็คือคุณแจ็คคลินนะคะซึ่งรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ทั้งงานสำนักงานงานธุรการงานเกี่ยวกับเครื่องช่างในพื้นที่หลุมฝังกลบเมื่อเห็นการทำงานจริงคุณแลรี่นะคะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อหน้าที่เธอเนี่ยรับผิดชอบมันมีมากกว่าชื่อตำแหน่งที่บอกเอาไว้คือทำงานเกินตำแหน่งไปว่าอย่างนั้นหลังเปิดเผยตัวตนเขาก็เลยประกาศปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับงานมากขึ้นนะคะอีกเหตุการณ์นึงก็คือเกี่ยวข้องกับเครื่องตอกบัตรพนักงานบางคนเข้าใจว่าหากกลับจากพักช้าก็จะถูกหักค่าจ้างในอัตราที่มากกว่าเวลาที่สายตอนแรกคุณแลรี่ก็ตกใจกับเรื่องนี้นะแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังกลับพบว่าไม่ได้มีการหักค่าจ้างแบบที่พนักงานเข้าใจปัญหาเกิดจากข้อความนะคะที่ติดเอาไว้ใกล้เครื่องตอกบัตรเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้สะท้อนว่าการมีประกาศติดอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนเข้าใจตรงกันนะองค์กรก็เลยต้องตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่สื่อออกไปเนี่ยถูกตีความว่ายังไงแล้วก็พนักงานมีโอกาสถามเมื่อสงสัยหรือไม่นะคะส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่เขาพบนะเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างการเข้าห้องน้ำค่ะพนักงานขับรถเก็บขยะต้องทำงานตามเส้นทางเป็นเวลานานแต่กลับไม่มีจุดเข้าห้องน้ำที่สะดวกเมื่อรับรู้ปัญหาบริษัทก็เลยเริ่มประสานงานหาจุดเข้าห้องน้ำระหว่างทางทั้งกับลูกค้าและในพื้นที่ของบริษัทเรื่องเล็กในสายตาของคนที่อยู่ในสำนักงานอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่บนถนนทั้งวันคนที่ทำงานหน้างานนะคะบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้ก็เลยนำกลับไปใช้กับองค์กรได้ทุกขนาด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข
1: ้
0: าเราจะคิดอย่างไ
1: ร
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร
1: ่
0: นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี่ยสมมติเราตอนนี้นโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย ก
1: ็
0: คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ตอน1ขาของการเดินทาง
0: ของตอน1ของการเดินทาง
1: ซ
0: ึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
1: ้
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ก็คือเอา
1: รา
0: พมมาเป็นผู้บริหารและเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้านแล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้วพ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMVก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศข้างหลังบัตรมันจะมีอีวีเราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
1: ่
0: เขาใช้กันอยู
1: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้ Rabbit ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเองซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ Rabbit เนี่ยเปลี่ยนจาก Rabbit มาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่หนึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่หนึ่งให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลัก ที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับเดี๋ยวมกราคม70
0: ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนําในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตัวนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สําคัญมั้ยครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: 17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตรงนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมก.เรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกปขสมก.เราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมก.ก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมก.รับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมก.มาประชุมและหารือกันว่า
1: ครับ
0: เราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมก.และ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลง
1: ครับ
0: แต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมครับเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามาหนึ่งคัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่าง
1: ๆ
0: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอานั่นในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากำลังหาเรื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเรา รถระบบรถเมย์นะครับ
1: บ
0: นถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย เราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้า หรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของ ปี2570 เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ย เราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบบ
0: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก
1: ็
0: เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
1: ้
0: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะว่าทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงครับแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับ

0: อบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
1: ครับ
0: เด่นชัยอีกสองในสองเส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
1: ครับ
0: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
1: ้
0: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซาเพื่อ
1: วัตเวิร์ด
0: ไปทางวัตเวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะว่าผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้า
1: ครับ
0: เราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจากจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหม

0: สิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายความจริงสาย4ก็คือสายเพชรเกษม
1: ครับ
0: นโยบายของกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: นะครับก็ได้มีการศึกษาและก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบเราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลน
1: ครับ
0: ไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างล่างนิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาคมเราจะรับอีก800คัน
1: ครับ
0: รวมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกสมกนะดูทันสมัยไม่ได้ว่าเป็นของกสมกนะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้ากสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด 100%
1: ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด
1: 50%
0: เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับ เพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซ
1: ึ
0: ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
1: ้
0: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการ
0: ใช้รถอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะ คิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
1: คร
0: ับ กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
1: จากน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร่ก็คงที่เท่านั้นที่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันเสมอให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเรื่องสำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านว่านายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คร
0: ับ พบ
1: ก
0: ับ
1: ผมชัยยายิ้มนะครับทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าจะมีการประชุมระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank นะครับในระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้เนี่ยครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันหยุดยาวหลากหลายวันทีเดียวเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามไปดูในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมทั้งองค์สมุนตรีเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ทั่วไปอยู่ขณะนี้แล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้ก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติเร็วเนี่ยนะครับได้มีการมอบในเครื่องสูงพระราชทานซึ่งอุปโภคบริโภคไปมอบผู้ประสบภัยทั่วไปรวมทั้งสิ้น10,000ถุงนะครับพื้นที่พื้นเมืองคนปฐุมธานีส่วนประการดังนี้เนี่ยนะครับทรงโปรดเกล้าพระราชทานจำนวน200ชุดโดยมอบหมายให้คุณพลากรสุนทรท่านโอมตรีนะครับในฐานะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเนี่ยเชิญโดยผู้มอบอุปกรณ์ภัยอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจุลน์พลนะครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ให้เซนสยามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และซึ่งใช้จำเป็นและถึงประชาชนสำหรับเด็กไปมอบแจกให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงอาทิในเขต19เขตนะครับเขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคณะยาเขตบึงกุ่มเขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตอักษีเขตพระขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตเมนบุรีนะครับเขตหนองเทียนแล้วก็ในเขตดอนเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยเชิญถึงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนเนี่ยพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสิ้น 2,000 กว่าถุงนะครับจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยโอ้โหดูตามภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำเป็นคลื่นน้ำทะเลหนุนไม่พอเนี่ยนะครับก็น้ำยังท่วมถึงเรียกว่ามิดหลังคารถเลยนะครับแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคลื่นทะเลหนุนเนี่ยนะครับก็ทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยเสียหายมหาศาลมากทีเดียวก็เราก็คงจะต้องดูแลกันในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของผู้สูงวัยก็ดีผู้ติดเตียงก็ดีเนี่ยมีแต่หน่วยทหารที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ในระดับนะครับจะมีงานพระอิศกีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับในประมาณเดือนธันวาคมคุณชัดชัยบางชั่วตลอดจนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพระอิศกีสองงานทั้งสองพระองค์ได้แก่พระอิศกีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชนมีพันปีหลวงนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2569และประสบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาเรนที่ราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒระมหาพระชราราชธิดาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าเป็นงานที่สำคัญโดยต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างยิ่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าพระอิศกีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยระหว่างวันที่15-19ธันวาคม15ธันวาคมเวลา17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณาภรณ์ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท16ธันวาคมเวลา7:00 น.นะครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา16:30 น.หรือประมาณอาจจะเที่ยงครึ่งก็เป็นได้นะครับสมัยกำหนดการบางส่วนจะถวายพระเพลิงพระบรมศพ17ธันวาคมนะครับเวลา8:00 น.นี่ครับเกียรติพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระบรมราชวังนะครับแล้วก็18ธันวาคมเวลา17:00 น.จะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเลี้ยงพระนะครับ10:00 น.ส่วนช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คงต้องรอประกาศหมายกำหนดการและรายละเอียดเป็นครั้งต่อไปนี่นะครับว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์พานะครับอันนี้ก็เราก็คงต้องติดตามต่อไปอย่างไรก็ตามไปดูในเรื่องของสรุปผลเหรียญทองที่ มีการใช้ชนะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจีนาโกย่า226ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ปิดฉากเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทำนักกีฬาไทยสำรวจงานติดท็อป10ของเอเชียจบที่อันดับ7ของตารางเหรียญนะครับถ้าใครว่าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ย52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจะเป็นหนึ่งผลงานของนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาระดับเอเชียสำหรับเจ้าเหรียญทองเนี่ยแน่นอนต้องเป็นของจีนเนี่ย 100% อยู่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากทำผลงานทิ้งชาติอื่นๆแบบไปด้วย169เหรียญทอง89เหรียญเงินและ89เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้น341เหรียญทองอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพไปแข่งขันนะครับอันจบอันดับ2ผลงาน83เหรียญทองรวมที่269เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้อันดับ3คว้าไป39เหรียญทอง43เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น105เหรียญนะครับอันดับ4อินเดียครับมี21เหรียญทอง17เหรียญเงินและ37เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น85เหรียญนะครับและอุซเบกิสถานจบอันดับ5ด้วย21เหรียญทอง25เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น70เหรียญนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยนะครับก็อันดับที่6คว้า19เหรียญทอง18เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น52เหรียญเท่ากับจำนวนเหรียญรวมไทยเนี่ยไทยอิหร่านมีเหรียญทองมากกว่าไทยเพียง1เหรียญนะครับทำให้ไทยนั้นเนี่ยก็ยังติดอันดับอยู่ส่วนอันดับ8เป็นคาซัคสถาน12เหรียญทอง24เหรียญเงินและ48เหรียญทองแดงนะครับรวม84เหรียญตามด้วยฮ่องกงอันดับ9มี11เหรียญทอง19เหรียญเงินและก็24เหรียญทองแดงรวม54เหรียญครับและบาเรนอันดับ10มี11เหรียญทอง5เหรียญเงินและก็6เหรียญทองแดงนะครับก็ถามว่าในครั้งนี้เนี่ยครับสรุปก็คือเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปิดยังชายอย่างเป็นทางการก็ถือว่าประเทศจีนก็ติดอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะก็มีทีมที่แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมาตามกันถึงเรื่องของใครจะเป็นเจ้าภาพการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12-18ตุลาคมก็จะเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bankครั้งที่1 2569เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพแต่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือที่เรียกว่า AM 2026ถึง18ตุลาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เป็นเวทีการเงินที่สำคัญที่สุดในเวทีหนึ่งของโลกเป็นโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองประเทศไทยนะครับเพื่อจะมีผู้สื่อข่าวมีนักท่องเที่ยวที่มาติดตามนะครับบรรดาโรงแรมทั้งหลายแล้วก็บรรดาแรปเนอร์ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเปิดรับบริการในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะสะท้อนว่าการจัดเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีครั้งนี้เป็นครั้งที่2สะท้อนว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังและระดับโลกอยู่ในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพนะครับอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ15,000กว่าคนและอาจจะ 18,000 กว่าคนทั้งหมดเนี่ยจาก189ประเทศสามารถสร้างรายได้และก็ดึงการท่องเที่ยวการลงทุนและทำให้เงินสะพัดมีกำลังซื้อให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นมากทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคนไทยก็คงจะต้องดีใจในเรื่องของมีทุกปีนักสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปตัดที่ประเทศสมาชิกต่างๆที่ตุรกีเนี่ย2498และ2522ญี่ปุ่น2507และ2555และไทยครั้งแรก2534นะครับแล้วก็ทำให้ไทยปีนี้เป็นประเทศได้รับเสียงเจ้าภาพจากการประชุมครั้งในรอบ35ปีสะท้อนถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการจัดการจัดการประชุมในครั้งนี้ครั้งนี้นะครับก็ไปดูในเรื่องของน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าอุ่มอรไทยอย่างมากมายเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีระลอก2นะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นมากยิ่งขึ้นทางภาคเหนือเช่นเดียวกันครับก็อากาศก็เริ่มเย็นลงอีสานตอนบนและล่างอากาศก็เริ่มเย็นลงแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังที่เขตร่มเกล้าแล้วก็ที่เสียหายลาดกระบังนะครับน้ำท่วมมิดหลังคารถเลยนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเน่าเสีย ช่มีนายทหารกองทัพทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไปดูแลป้องในเรื่องของปอเต็กตึงเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินเนี่ยสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยครับแจ้งว่าโอนเงิน 4,700 กว่าล้านให้การทางการสุขนะครับแล้วก็ในเรื่องของพร้อมเร่งระบายน้ำรับน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอนุทินเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการเสริมช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลนะครับและในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีระลอก2นะครับมีฝนตกตรงกรุงเทพมหานครมีฝนตกชุกมากพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เร่งทำความสะอาดแก้ขยะพื้นฟูระดับน้ำประปาแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งสนิทโดยเฉพาะนี้เป็นเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลกันทั้งนี้เนี่ยก็ถามว่าในเรื่องของอุตุนิยมเนี่ยบอกว่าดูแลพื้นที่อพยพแล้วก็ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอบจ.เนี่ยเขาช่วยเหลือดูแลคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ลงพื้นที่นะครับที่ปราจีนบุรีแล้วก็ในดูแลในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้จะต้องดูแลอย่างรายละเอียดดูแลในเรื่องของน้ำท่วมข้อมูลว่าส่วนน้ำท่วมมีเพิ่มในปี69แล้วเนี่ยข้อมูลกันยายนยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านการท่องเที่ยวและตัวเลขเนี่ยนะครับก็ออกผลส่งผลกระทบว่านักท่องเที่ยวในตรงนี้จะต้องดูแลอย่างรายละเอียดดูแลในเรื่องของน้ำท่วมข้อมูลว่าส่วนน้ำท่วมมีเพิ่มในปี69แล้วเนี่ยข้อมูลกันยายนยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านการท่องเที่ยวและตัวเลขเนี่ยนะครับก็ออกผลส่งผลกระทบว่านักท่องเที่ยวในตรงนี้จะต้องดูแลอย่างรายละเอียดดูแลในเรื่องของน้ำท่วมข้อมูลว่าส่วนน้ำท่วมมีเพิ่มในปี69แล้วเนี่ยข้อมูลกันยายนยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านการท่องเที่ยวและตัวเลขเนี่ยนะครับก็ออกผลส่งผลกระทบว่านักท่องเที่ยวในจำนวนผลกระทบเนี่ยก็เป็นต้องมีน้ำท่วมรถติดจำนวนมากทีเดียวสังเกตว่าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเนี่ยยังเปิดให้บริการปกติแต่การเดินทางเข้าออกสนามบินมีปัญหาขณะที่การบินไทยต้องลดการบินทั้งหมดเสียชั่วคราวประมาณ30%นะครับน่ากลัวที่

จังหวะเวลาแต่ละพื้นที่ผลกระทบก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องดูว่าในเรื่องตรงนี้เราจะต้องดูในเรื่องของผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยนะครับเงียบสนิทเลยมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในลักษณะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยถือว่าย่ำแย่มากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้อาจจะโตเพียง 1.5% หรือ 2% สูงสุดนะครับเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเพียง 3.3% เนี่ยนะครับเสียดายมากในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาคใต้ภูเก็ตค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่สูงคลื่นสูงบางจุดไป2เมตรนะครับแล้วก็อาจจะเกิน2เมตรช่วงพายุอัตราภาพลักษณ์ไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราเสียหายอย่างมากมายทีเดียวนะครับวิเคราะห์3ฉากทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าภารกิจเร่งด่วนสุดคือไม่ให้พื้นที่สีเหลืองกลายเป็นสีแดงได้แก่ recovery สีเขียวน้ำลดเร็วสนามบินกลับมาบินได้ปกติไม่มีฝนระลอกใหญ่ซึ่งกระทบแค่ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ prolong disruption สีเหลืองมีผลกระทบยืดเยื้อเดินทางในกรุงเทพยังลำบากในช่วง 1-2 สัปดาห์ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็3 confidence shock สีแดงคือภาวะความเชื่อมั่นน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสื่อต่างชาติขยายภาพกระทบเนี่ยนะครับแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีชาวอเมริกันชาวอังกฤษคนญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราจะต้องอินฟอร์มผู้คนเป็นจริงสื่อสารในเรื่องของต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาให้แยกชัดเจนว่าพื้นที่ไหนกระทบพื้นที่ไหนปกตินะฮะแอชัวร์คือความมั่นใจนะครับในเรื่องอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยแบบสีเขียวมาถึงผลเปิดปกติสีเหลืองมาถึงผลกระทบสภาพอากาศสีแดงมาถึงปิดชั่วคราวรีเล็กคือย้ายดีมานไม่ใช่ปล่อยให้หายโดยเฉพาะแทนที่จะบอกไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพนะครับแล้วก็อาทิในเรื่องของวัฒนธรรมที่เชียงใหม่ที่ทะเลที่บูเก็ตกระบี่สมุยเวลเนสเชียงใหม่และภูเก็ตรีแอชัวร์หลังน้ำลดเนี่ยทำแคมเปญแบบมีหลักฐานใช้ในเรื่องของไลฟ์เดสติเนชันทูเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของระยะยาวเนี่ยต้องเร่งเปลี่ยนจากแบงคอกเซนทริกทัวริซึมไปสู่มัลติเกตเวย์ไทยแลนด์กระจายสู่เข้าประเทศไปที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตต่อสมุยอู่ตะเภากระบี่อุดรธานีเชื่อมเที่ยวบินระหว่างประเทศและการเดินทางในประเทศที่ไร้ในการต่อรองเนี่ยครับส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยครับก็ในสุดซับก็ที่ไม่ไว้วางใจนะครับคุณนัทวุฒิหรือวัญญาวุฒิเนี่ยก็ได้ยื่นไปสื่อคุณประธานรัฐสภาโสภณสารัมนะครับน่าจะมีการซักฟอกอภิปรายไม่ว่างใจรัฐบาลเนี่ยน่าจะหลังจากการประชุมโบแบงคาดว่าน่าจะประมาณสักปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับส่วนการซักฟอกเนี่ยเห็นบอกว่ากำหนดไว้ประมาณ5วันนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงต้องติดตามกันนะครับก็เป็นการตรวจสอบตามปกติของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับผมต้องดูกันว่าการซักฟอกในครั้งนี้และการปรับคณะรัฐมนตรีน่าเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครจะมานั่งมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ทั้งนี้ก่อนนะครับพวกผมใหม่วันเสาร์หน้าชยายุวิไลครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วใน ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหารปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
7: สถานการณ์น้ำหนองหารจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหารที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time นะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเราก็ใช้คำของรายการว่า Good Time Weekend นะครับวันนี้วันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมนะครับ2569หลายคนก็จะหลงไหลไปกับคำว่า10เดือน10นะฮะซื้อของกันกระหน่ำเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมีสตางค์ก็ซื้อไปนะครับก็ถ้าซื้อมาแล้วใช้ได้ก็ซื้อไปนะครับซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ก็คนก็คงเห็นนะฮะตอนที่น้ำท่วมบ้านครั้งเนี้ยนะครับสำหรับคนที่น้ำท่วมบ้านก็ไปรื้อของมานะฮะของที่ซื้อมาก็ตอนซื้อไม่คิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มาบ่นนะครับอันนี้แหละครับเราก็จะเข้าใจว่าสาเหตุที่เป็นหนี้กันมากมายบานเบิกก็เพราะว่าเวลาซื้อนี่ไม่ได้รู้ว่าเป็นนีดหรือวอนนะครับก็ว่ากันไปกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มีการมอมเมากันด้วยโฆษณาของมันต้องมีนะฮะแต่ถึงเวลาชำระเงินนี่ก็หน้ามืดเหมือนกันนะครับก็ไม่ครับเตือนไว้เท่านั้นเองครับเดี๋ยวก็จะมี10เดือน10 11เดือน11นะฮะก็มีเงินก็ซื้อไปนะครับหมดเงินก็เป็นหนี้ไปนะครับอ่ะวันนี้หลายคนก็อาจจะลุ้นๆกับเรื่องน้ำท่วมจะท่วมไม่ท่วมฝนจะตกหนักไม่หนักนะฮะว่ากันไปนะครับบางคนก็สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องจะอภิปรายไม่วางใจนะฮะจะยังไงดุเด็ดเผ็ดมันหรือไม่ดูจากแค่เขายื่นคำขอเปิดอภิปรายนี่ก็รุนแรงดีนะครับโอเคครับก็ละไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุณคุยเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับหลายคนเนี่ยผมจำได้ว่าเวลากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนี่ยทุกคนจะโอเคถ้าอายุเกินเท่าไหร่ดี50นะฮะน่าจะยังระลึกนึกถึงพระองค์ท่านได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้น20กว่านี่คงถ้าไม่อ่านหนังสือนะครับคงไม่รู้จักพระองค์ท่านนะครับหรือว่าถ้าเกิน50แต่ไม่ค่อยอ่านหนังสือก็อาจจะหลงๆลืมๆนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านนะครับโดยผ่านบทเพลงผ่านการแสดงแล้วก็เป็นการบอกเล่าถึงช่วงที่พระองค์ท่านยังทรงดำรงพระชนชีพนะครับคอนเสิร์ตชื่อว่าดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามภาษาอังกฤษใช้คำว่า Light of Dawn นะครับ Light of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณี of สยามนะครับวันนี้เราจะชวนคุณไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงเสาวรสสวัสดีวัฒน์นะครับอาจารย์เสาวรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ผมใช้ภาษาง่ายๆเลยกันนะครับเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแสดงครั้งนี้นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ทางด้านชีวเคมีนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันอยู่นะครับตอนนี้เข้าใจว่าอาจารย์เสาวรสอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะครับอาจารย์ให้เกียรติมาคุยกันเข้าใจว่าเดี๋ยวคงต้องมีการซ้อมการแสดงอะไรโอเคงั้นเรียนถามอาจารย์ก่อนนะครับสิ่งที่ปกติแล้วแน่นอนเพราะอาจารย์เป็นสายสวัสดิวัฒน์นะฮะทุกคนก็จะทราบสายสวัสดิวัฒน์ก็คือสายในกรมพระสวัสดิ์นะครับทีนี้โอเคเราคงไม่ไปลงรายละเอียดตรงนั้นเยอะแต่เราอยากจะชวนอาจารย์คุยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับชื่อเพราะใช่อันดับแรกก่อนฮะใครเป็นคนตั้งชื่อคอนเสิร์ตครับใช่ครับ
2: อ๋อรวมกันค่ะแต่กำลังชื่อว่ากำลังคิดว่าจะในคณะกรรมการของมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือช่วยกันคิดว่าเอ๊ะตั้งชื่อคอนเสิร์ตยังไงถึงจะทำให้นึกถึงพระองค์ท่านมากที่สุดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่ระลึกพระองค์ท่านเนื่องจากพระนามของท่านเนี่ยรำไพพรรณีซึ่งมันคือแสงถ้าแปลเป็นปกติก็คือแสงใช่ไหมคะเราก็เลยนำมาซึ่งคำว่าดั่งแสงอรุณรุ่งค่ะ
1: แล้ว
2: ก็เลยเป็นที่มาของดั่งแสงอรุณรุ่งค่ะ
1: เราก็อยาก
2: ถ
1: ึ
2: งพระองค์ค่ะ ก็คิดว่าน่าจะพอค่ะแล้วก็ตั้งภาษาอังกฤษตามมาหลังจากนั้นล่ะค่ะ
1: Light of Dawn นะแสงแห่งยามเช้าแสงแห่งอรุณรุ่งเนี่ยนะครับผมทีนี
2: ้
1: งานการแสดงเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมสปอยไปนิดๆนะก็จะเป็นการจริงๆมันเป็นองค์ต่างๆเนี่ยนะครับผมเคยหยิบเรื่องนี้มาพูดในรายการในช่วงวันจันทร์กับวันศุกร์ไปบ้างนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์ไอตัวต้องเรียกว่าเมนไอเดียของการแสดงครั้งเนี่ยครับคืออะไรครับอาจารย์ครับผม
2: คือจริงๆเมนไอเดียก็อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พระองค์ท่านองค์การยูเนสโกนะคะได้ยกย่องประกาศพระเกียรติคุณในครบรอบวาระ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรให้คนทั่วไปได้เห็นพระองค์ท่านแล้วก็จัดเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติที่ได้จากองค์การยูเนสโกก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะทำยังไงให้อาจจะอย่างที่ได้บอกกับท่านผู้ชมผู้ฟังไปเมื่อกี้นี้ว่ารุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะทำมาเป็นลักษณะที่เป็นรำลึกถึงพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาประเทศไทยก็จะแบ่งออกเป็น5องค์
1: ครับผม
2: ตามแต่ช่วงพระชนชีพอะไรอย่างนั้นนะคะก็เลยจะเป็นประมาณนั้นค่ะ
1: ครับที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณเนี่ยนะครับในวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจก็อันนี้ก็เท่าที่ผมอ่านนะครับก็คือเป็นเรื่องด้านการศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคมแล้วก็เรื่องของความเสมอภาคทางเพศนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ช่วง2469ถึง2569นะครับทีนี้เรียนถามอาจารย์โอเคปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละสิริราชสมบัติพระองค์ท่านก็ทรงอยู่เคียงคู่รัชกาลที่7ตลอดนะครับจนช่วงที่รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตหลายคนที่ดูบริษัทน่าจะจำได้คือภาพที่พระองค์เสด็จนิวัตรประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมอัฐิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่ต้องเรียกว่าอะไรดีคือดูแล้วก็เศร้านะครับแต่ว่าก็เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ท่านนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระเกียรติเนี่ยในเรื่องด้านการศึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยขยายพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพราะว่าผมมั่นใจว่าถ้าคนที่ไม่ได้อ่านงานของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับจะไม่นึกไม่ออกอ่ะนะฮะโอเคยกเว้นคนที่เคยไปเมืองจันทร์แล้วไปที่พระตำหนักซึ่งอยู่ในเดี๋ยวนะสวนแก้วถ้าผมเรียกไม่บาวังเขาเรียกอะไรสวนแก้วนะ
2: สวนบ้านแก้วค
1: ่
2: ะ
1: สวนบ้านแก้วสวนบ้านแก้วอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นว่าถึงความสมถะของมงท่านแต่ว่าทีนี้ในพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศเนี่ยจริงๆโดยเฉพาะคำว่าเสมอภาคทางเพศเนี่ยถ้าย้อนหลังไปประมาณ100ปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นคำใหม่มากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะก็ความเอาเสมอภาคทางเพศก่อนดีกว่าค่ะเพราะถ้าท่านผู้ฟังหลายท่านย้อนกลับไปหรือจินตนาการย้อนกลับไปดูตามอะไรประวัติศาสตร์ที่เคยเรียนมาผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันเยอะนะคะ
1: ใช่
2: สมัยนู้นผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนก็เราก็บอกว่าไม่ผิดเนาะก็จะผู้ชายยิ่งอะไรก็จะมีภรรยาหลายคนผู้หญิงอาจจะไม่ได้เรียนผู้ชายก็จะมีการได้รำเรียนบ้างที่ตามวัดตามอะไรตามวังหรืออะไรบ้างใช่ไหมคะผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสนั้นอีกก็จะต้องอยู่กับเย้าพ่อกับเรือนกันตัวเป็นภรรยาอะไรอย่างนี้สามีไปทำงานอะไรหรือเป็นอะไรยิ่งถ้าเป็นสามีเป็นขุนนางก็ไม่ได้ออกไปที่ไหนก็จะอยู่เรือนหลังหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงขอใช้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะว่าคนแรกของใครที่ทำหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็เทียบเท่ากับวัฒนธรรมทางตะวันตกแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงได้ทัดเทียมผู้ชายอันนี้ไม่ได้บอกว่าผู้ชายข่มผู้หญิงนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเป็นผู้หญิงได้ทัดเทียมผู้ชาย
1: แล้วเป็นมิติใหม่ในสังคมในยุคประมาณ100ปีที่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะมีการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีใช่ไหมคะพระองค์เดียวมีการจดทะเบียนสมรส เหมือนซึ่งก็เริ่มเป็นการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกๆใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้ออกไปเวลาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าได้เสด็จประพาสไปที่ไหนๆเนี่ยพระองค์ก็ตามเสด็จไปในฐานะพระราชินีด้วยไม่ว่าจะ
1: ร
2: อบๆประเทศไทยหรือว่าออกไปต่างประเทศเองเนี่ยก็จะเห็นรูปทางประวัติศาสตร์ท่านก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยสมเด็จพระนางรำไพพรรณีก็ไปด้วยตามเสด็จไปด้วยเสมอๆแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นพระราชินีที่เทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นครั้งแรกที่ออกไปในลักษณะนั้นนะคะก็คือเป็นการทำให้รู้สึกว่าสตรีได้ขึ้นมาเทียบเท่าบุรุษผู้หญิงได้เข้าไปเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกก็ในยุคสมัยของพระองค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลยคิดว่าเป็นการช่วยสนับสนุนแล้วนอกจากนี้สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างก็คือโรงพยาบาลโรงเรียนพยาบาลพระปกเกล้าค่ะซึ่งก็เป็นการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีการเล่าเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นการที่จะยกบทบาทของผู้หญิงให้ขึ้นมาลดช่องว่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในยุคสมัยนั้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนรับใหม่หน่อยสำหรับในยุคนู้นนะคะ
1: ครับเพราะในยุคโบราณเนี่ยนะครับอย่างที่บอกอ่ะคือจริงๆคุณฟังคงทราบนะฮะผู้หญิงก็จะเปรียบเสมือนทางช้างเท้าหลังนะครับคือหมายถึงว่ายิ่งถ้าสมมติสามีเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นคุณหญิงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกุลาคติดูคุณพลอยอะไรประมาณนี้สี่แผ่นดินอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วในเชิง

0: ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเป็นผมเรียกคำว่าอะไรเดียวคือสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมว่าเป็นภาพที่ชัดมากคือกรณีของการที่เสด็จไปต่างประเทศแล้วมีภาพพระองค์ท่านทรงประทับอยู่เคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงจริงๆนะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับผู้หญิงจะมีสิทธิ์มีส่วนน้อยมากยกเว้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีอันนั้นก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมชินีราชอยู่ยุคหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาตรงนี้ครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องความเสมอภาคทางเพศเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยนะครับพออาจารย์พูดเสร็จแล้วเลยทำให้ผมอยากไปค้นเพิ่มในสมัยพระองค์ทรงส่งเสริมในมุมอื่นๆอีกไหมครับในเรื่องความเสมอภาคทางเพศนะครับใช่ครับ
1: อันนี้เป็นความเสมอภาคเพศคิดว่าน่าจะเยอะนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมอันนี้ก็ต่อไปที่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนที่องค์การยูเนสโกให้การยกย่องนะคะจะชูพระเกียรติก็คืออย่างที่ใจเยอะนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมอันนี้ก็ต่อไปที่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนที่องค์การยูเนสโกให้การยกย่องนะคะจะชูพระเกียรติก็คืออย่างที่เหมือนกันอาจจะไม่ได้ทำทั่วประเทศแล้วมีโอกาสได้เท่ากับสมเด็จพระพันปีหลวงแต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดจันทบุรีก็คำนึงถึงศิลปาชีพคำนึงถึงเสือจันทบูรณ์ว่าเอ๊ะมันก็เป็นรายได้และเป็นหาหนทางให้สตรีที่ยามอยู่ว่างเนี่ยมีรายได้เป็นของตัวเองเพื่อจะไปจัดการสิ่งต่างๆของครอบครัวได้มากขึ้นแต่ว่าอย่างเสือจันทบูรณ์ก็คือมันมีปัญหาในยุคนั้นนะคะว่าสีมันตกย้อมใช้กันยังไงสีมันก็ตกค่ะก็เลยมีความคิดว่ามีการให้นักวิจัยสมัยนี้เราก็เรียกนักวิจัยเนาะให้คนมาช่วยกันคิดว่าทำยังไงสีมันจะไม่ตกทำยังไงถึงจะมีหลายๆสีได้มีการปรับปรุงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองผิดลองถูกกันอยู่ครั้งนึงแล้วก็ได้สีที่ไม่ตกคราวนี้เนี่ยก็คือทำให้สตรีมีงานทำในบางช่วงที่ไม่ได้มีการเกษตรที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยสิครับแล้วมันก็ทางทำให้มีการพัฒนาอย่างครบวงจรมากขึ้นทำให้ต้นกกที่มาทอเสือเนี่ยค่ะได้มีการประโยชน์มีการปลูกมีการใช้เพราะฉะนั้นก็ยังผลประโยชน์ไปที่คนที่ปลูกกกด้วยกลุ่มสตรีที่ทอเสือด้วยใช้ได้สีทนและส่งออกจำหน่ายได้ก็รายได้ก็เข้าสู่ครอบครัวมากขึ้นสู่ชุมชนมากขึ้นอันนี้ก็คือส่งต่อไปจากเราเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ใช่เราเห็นพระองค์ท่านเห็นว่าผู้หญิงทำยังไงส่งต่อว่าจากการศึกษาถ้าเผื่อว่าจะเข้าไปเรียนเป็นพยาบาลหรือเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วถ้าอยู่ที่บ้านๆอย่างพวกเราที่จันทบูรณ์ล่ะจะทำยังไงก็จะมีอาชีพที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็กลับสู่สังคมได้อันนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่ในกรณีของเสือจันทบูรณ์แล้วมันทำอะไรกลับไปสู่สังคมอย่างนี้ล่ะค่ะ
0: ครับแต่ก็จริงนะอย่างที่จันบอกคือปกติชาวบ้านของเราสมัยก่อนเนี่ยทอเสือทอผ้าอะไรใช้กันเป็นแต่เพียงแต่ว่าบางทีเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือทำใช้นะครับทำใช้อย่างผมเคยไปคุยกับชาวบ้านที่ภาคอีสานเนี่ยแต่ละคนก็ทอผ้าใช้เองนะแต่เพียงแต่ว่าสีเสริมมันอาจจะแบบเรียกอะไรดีคือโอเคบางทีก็สีที่ย้อมเนี่ยมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเขาถือว่าใช้เองนะอันนี้ก็อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงสนับสนุนเรื่องผ้าไทยผ้าไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจริงๆสมเด็จพระนางเจ้ารามัยพันนีเนี่ยมันมีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่องค์หนึ่งนะครับภาพหนึ่งอ่ะที่ประทับนั่งและอยู่ตรงคล้ายๆกับเครื่องทอผ้าครับ
1: ใช
0: ่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นแต่ผมดูภาพแต่ว่าดูเหมือนผ้าอะไรประมาณนี้หรือเสื่อไม่แน่ใจจริงๆแต่เพราะว่าเห็นภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าทรงสนพระทัยในเรื่องเกี่ยวกับถ้าพูดเหมือนสมัยชาวบ้านนะผู้หญิงก็งานเย็บปักถักร้อยงานหัตถกรรมอะไรประมาณนี้มันก็เป็นงานที่ใช้ในวันว่างที่ไม่ต้องไปทำนาทำไร

0: ใช่ก็เป็นเรื่องที่เห็นถึงความสนพระทัยในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็ทำให้ผู้หญิงดูมีเกียรติขึ้นมีรายได้เสริมให้ครอบครัวครอบครัวจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปสำหรับผู้หญิงเพิ่มขึ้นนะคะกรณีนี
0: ้ครับทีนี้งั้นผมจะมาชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องการแสดงนะเพราะการแสดงเนี่ยจะมีวันที่31นี้นะครับที่บางคนก็จะเรียกสั้นๆคือมหิดลศาลายานะครับผมการแสดงเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าแบ่งเป็น5องค์นะครับอาจารย์ช่วยสปอยสักเล็กน้อยครับเมื่อกี้ผมถามในเรื่องของสิ่งที่จะนําแสดงบางเรื่องเพลงผมถามเรื่องเพลงดีกว่าเพลงที่จะนําเสนอรูปแบบในการนําเสนอวันนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นมีคุณชวนดีนะครับคุณชวนดีจักราวุฒเดี๋ยวนะจักราวรวุฒินะฮะโอเคจะเรียกนามสกุลผิดตลอดฮะคุณชวนดีเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นไปช่วยเป็นผู้กํากับในการแสดงด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยสปอยการแสดงนิดๆเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อบัตรนะฮะแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีการแสดงเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ติดตามหรือว่าไม่ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าอยากให้ไปชมการแสดงครับอาจารย์เชิญช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ค่ะได้ค่ะคืออันนี้จริงๆแล้วเราบอกว่าปกติคอนเสิร์ตคนก็จะไปฟังด้วยหูใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจับเต็มให้ทั้งหูทั้งตาแล้วก็บรรยากาศครบถ้วนเลยค่ะเราอาจจะเรียกว่ามันเป็น immersive orchestra experience เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพลงเดี๋ยวจะไปทีละเรื่องอะค่ะขอเวลาสักนิดนึงคือเพลงเนี่ยมีหลายบทเพลงค่ะจะมีบทเพลงของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7ด้วยอย่างเช่นขเมรละอองราตรีประดับดาวขึ้นกระทบฝั่งอันนี้ทุกคนก็จะเคยชินกับการที่เป็นดนตรีไทยใช่ไหมคะแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยก็คือได้ความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็วงดนตรีไทยฟิล TPO Thailand Philharmonic Orchestra ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยจะเป็นท่านอาจารย์พลตรีดร.ประทีปนะคะเป็นผู้อำนวยการเพลงแล้วก็เป็นไวทยากรของวันนี้สิ่งที่ท่าน มีชื่อเสียงมากก็คือการนำดนตรีไทยมาผสมกับออร์เคสตราเพราะฉะนั้นงานนี้ด้านดนตรีก็จัดเต็มแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยชุดใหญ่บวกกับออร์เคสตราค่ะเนี่ยจะเล่นแล้วก็มาเล่นเป็นวงดนตรีไทยเพราะฉะนั้นออร์เคสตราจะเล่นดนตรีไทยด้วย เพราะฉะนั้นดิก็เป็นเรียบเรียงเสียงประสานที่จัดเต็มให้อยู
0: ่อ
1: ีกส่วนนึงเนี่ยที่เราบอกว่ามันอินเมอร์ซีฟมากมันทุกอย่างก็คือนอกจากดนตรีที่สุดยอดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิชวลที่เราจัดให้วิชวลเราจะมีภาพยนตร์แล้วก็รูปเก่าที่มาจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้เรียนท่านผู้ฟังว่ามีเรื่องที่เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยพร้อมพระบรมราชอัฐิอันเนี้ยก็จะเป็นอยู่ในนั้นนอกจากนั้นจะมีภาพยนตร์อื่นๆที่อนุรักษ์อยู่ในหอภาพยนตร์เก็บไว้แล้วหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นรวมทั้งภาพยนตร์ส่วนพระองค์ด้วยที่วางส่วนบ้านแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะหลายคนไม่เคยเห็นในภาพยนตร์พวกนั้นก็จะมาจัดแสดงพร้อมกันกับดนตรีแต่สิ่งที่เมื่อกี้บอกว่าคุณพี่ลิงคุณสุวรรณดีจากการวรวุฒิเนี่ยค่ะทำก็คือร้อยทั้งหมดให้มันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ได้พบกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าไปแล้วก็ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีขึ้นลงๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะต
0: ่
1: อแล้วก็เสด็จกลับพระนครมาทั้งหมดจะเรียงร้อยแล้วก็จะมีนักแสดงที่นำเข้าเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีคนแสดงที่หน้าเวทีด้วยแต่มันไม่ได้บดบังความงามของเสียงนะคะมันจะเข้าไปทัดด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งเสียงทั้งคนแสดงช่วยเรียงร้อยเรื่องราวให้เป็นบรรยายประวัติศาสตร์พร้อมกับจอที่อยู่ข้างบนอีก3จอที่จะนำเสนอให้ท่านเข้าไปอยู่ในมิตินั้นจริงเลยว่ามันคือเหมือนกับตัวเองผ่านเข้าไปดูประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตลอดพระชนชีพของพระองค์ค่ะแล้วก็สปอยต่ออีกอันหนึ่งนะคะเรามีเพลงที่แต่งใหม่ด้วยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แล้วพวกเราคือคิดว่าโอกาสนี้เป็น ป็นโอกาสที่น่าจะรำลึกถึงเพราะว่ายูเนสโกให้การยกย่องใช่ไหมคะก็เลยแต่งเพลงใหม่หนึ่งเพลงด้วยเพื่อพระองค์ท่านชื่อเพลงดุจแสงรำไพค่ะอันนี้สปอยมากมากคือไปเป็นไฟนาเล่เพลงใหม่ที่เราปิดตรงไฟนาเล่คอนเสิร์ตค่ะเรามีคุณเบนชลาทิตมาร่วมร้องด้วยค่ะถ้าเป็นแฟนก็อาจจะพอถ้าแก่พอคงจะรู้จักชื่อคุณเบนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะจะเป็นไฟนาเล่อันเดียวตอนท้ายอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีหลายอย่างพอให้ทุกคนตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ที่เราบอกว่าเด็กเลยอาจจะไม่สนใจคิดว่าเป็นอู้ประวัติศาสตร์อะไรอย่างนั้นไม่สนแหละไปฟังคอนเสิร์ตเพื่อใครก็ไม่รู้แก่เห็นแต่ในบทเรียนแต่มันมีหลายอย่างที่มันเอ็มเมอร์ซีฟมากแล้วก็เราตั้งใจจัดจริงๆทำนองนี้แหละค่ะค่ะ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับคืออันนึงนี่ที่ผมว่าน่าสนใจก็คืออย่างเมื่อกี้อาจารย์ได้กำลังพูดชื่อเพลงนะครับคนที่ศึกษาเรื่องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่7เนี่ยก็คงนึกออกนะฮะราตรีประดับดาวอะไรเนี่ยฮะเขมรละอองค์ซึ่งจริงๆเนี่ยเพลงเหล่านี้บางคนอาจจะเคยฟังนะแต่บางคนไม่รู้หรอกครับว่าทรงพระราชนิพนธ์ไว้แล้วก็เพราะว่าผมจำได้ว่าพี่ดนูฮันตกูลเนี่ยเคยเอามาถ้าผมจำไม่ผิดเขมรละอองค์เนี่ยมาทำให้ออกมาเป็นการผสมระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีผมใช้คำว่าดนตรีสากลแบบในสไตล์ของดนูฮันตกูลในประมาณนี้นะครับผมมั่นใจว่าคนที่เคยฟังเพลงไทยบ้างเนี่ยถ้าฟังเพลงเขมรละอองค์จะนึกออกส่วนราตรีประดับดาวเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยฟังแต่จะแบบนึกเขาเรียกนึกรายละเอียดไม่ออกเพราะว่าจะมีการเชิญเพลงเนี่ยมาบรรเลงเป็นระยะเวลามีการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับผมอันนี้ผมว่าอันนี้เลยน่าสนใจว่าภาพที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะครับว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะคุ้นกับภาพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพในตอนสมัยทรงพระเยาว์บ้างแต่ว่าก็จะดูจากอาร์คีฟในภาพประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยจะมาคุ้นเมื่อตอนสมัยทรงเจริญพระชนมากแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นในบางครั้งก็เสด็จพระดำเนินไปในงานบางงานเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพของพระองค์ท่านในมุมอื่นๆอ๋อแล้วมีอีกมุมหนึ่งที่เวลาเสด็จต่างประเทศนะฮะก็จะประทับอยู่ข้างๆพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับทีนี้งั้นผมถามอาจารย์ว่าการแสดงเนี่ยเดี๋ยวนะมันรู้สึกจะมี2รอบใช่ไหมครับรอบหนึ่งจะเป็นรอบเสด็จพระชำเนินกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จทอดพระเนตรแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเป็นรอบประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือรอบเสด็จเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเชิญกับบัตรหน่วยงานที่คือรอบจำหน่ายบัตรดีกว่าอาจารย์รอบจำหน่ายบัตรที่ผู้คนสามารถจะเข้าไปร่วมชมได้เนี่ยก็จะเป็นรอบวันที่31รอบเดียวใช่ไหมครับ
1: รอบที่ประชาชนทั่วไปเข้าได้คือรอบวันที่31รอบเดียวค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ารอบอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเชิญแล้วก็บัตรอาจจะเหมือนกับผมใช้คำว่าเป็นบัตรสปอนเซอร์แล้วกันนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเวลาจัดงานเหล่านี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการแสดงเนี่ยทำแค่2รอบแต่รอบหนึ่งเนี่ยเปิดจำหน่ายบัตรอีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นบัตรเชิญไปแล้วนะครับทีนี้รอบจำหน่ายบัตรเนี่ยอาจารย์ครับบัตรก็จำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรไปจองได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรมีราคาเริ่มตั้งแต่800บาทใช่ไหมครับจนถึงสูงสุดคือ 2,500 บาทนะครับราคาไม่แพงเลย
1: เลยใช่ถ้าจะบอกว่าฟังว่าใครมาเล่นดนตรีให้เป็นแล้วก็ใครมาดำเนินการแสดงให้แล้วพละกำลังที่ใช้แล้วก็สิ่งที่จะออกมาเนี่ยไม่นั่นเลยแต่ว่าทางเราคิดว่าเราไปเอาสปอนเซอร์แล้วให้คนธรรมดาได้โอกาสเข้ามาดูดีกว่าค่ะคนจะได้ระลึกถึงท่านเราก็เลยตกลงว่าไม่แพงเลยดีกว่าคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายกว่าค่ะ
0: ใช่ผมเห็นด้วยนะอาจารย์เพราะว่าถ้าในกรณีเก็บบัตรแพงมากๆเนี่ยบางทีผู้คนก็อาจจะเข้าไปชมยากนะฮะทีนี้ผมคิดว่าอย่างตรงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ afford ได้แล้วก็หลายคนก็ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยก็อยากไปดูอยากจะไปชมพาลูกพาหลานหรือคนที่รู้จักไปชมนะครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องผมขอกระโดดไปกระโดดมานิดนึงฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงวังสวนพระตำหนักนะฮะซึ่งอยู่ในวังสวนบ้านแก้วนะครับซึ่งจริงๆพระตำหนักดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับใครที่ไปเมืองจันทร์ก็ยังสามารถจะพูดง่ายคือแวะไปชมแวะไประลึกถึงพระองค์ท่านได้ยังเปิดอยู่เป็นปกติใช่ไหมครับอย่างครับ
1: ค่ะเป็นสถานบันราชพัฒน์ลำไพพันนีค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นเนี่ยพระราชกรณียกิจอย่างหนึ่งด้านการศึกษาคือพระองค์ท่านได้ยกได้ขายพื้นที่ตรงนั้นตรงวังสวนบ้านแก้วของตำหนักสวนบ้านแก้วให้สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งในเรื่องการศึกษาเพราะท่านเลยคิดว่ามันต้องมีการศึกษาประเทศชาติถึงจะเจริญได้แล้วก็อยากให้พี่น้องแถวๆนั้นได้มีการศึกษาก็เลยกลายเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีเกิดขึ้นมาตรงนั้นนะคะก็เข้าไปได้ค่ะตัววังยัง
0: เก็บไว้เป็นตำหนักหลังไม่ใหญ่นะหลังย่อมๆแล้วก็ในนั้นก็จะยังจัดแสดงห้องพระบรรทมมีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมีห้องทรงประทับสบายพระอิริยาบถห้องนั่งเล่นห้อง
1: นอนห้องครัว
0: นอนห้องครัวอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะเล็กๆจำได้ว่าเล็กๆแล้วก็เดี๋ยววันไหนผมจะลองชวนคุณผู้ฟังนะฮะวันไหนว่างๆเราไปเที่ยวเมืองจันทร์กันนะฮะแต่ว่าบางคนก็ชอบไปหน้าผลไม้เพราะว่าไปแล้วก็ได้ซื้อผลไม้ด้วยแล้วก็ได้ชมพระตำหนักด้วยนะครับผมทีนี้ผมกลับมาเรื่องคอนเสิร์ตต่อเมื่อกี้ผมให้อาจารย์สปอยแล้วแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน5องค์เนี่ยนะครับซึ่งร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกฟินาเล่แล้วนะครับตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าระหว่างองค์ต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะมีเขาเรียกอะไรฮะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในแต่ละองค์มีอาจารย์จะช่วยสปอย
1: สปอยเยอะข
0: ึ้นอีกนิดคือจริงๆแล้วผมพูดจริงฮะคือคนหลายๆคนเนี่ย อยากไปดูแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นผมคุยกับน้องคนหนึ่งเขาบอกว่านู้นเนี่ยอยู่เมืองเลยอะครับอยู่ด้านซ้ายอะครับอยากมาผมบอกก็ไม่เป็นไรก็อ๋อเดี๋ยวนะเรื่องนี้มีคนถามแต่ว่าเดี๋ยวถามอาจารย์เลยก็ได้ถ้ามีผู้จะร่วมสมทบทุนเดี๋ยวอันนี้เปิดอยู่แล้วครับร่วมสมทบทุนเพื่อจะใช้ในกิจการงานครั้งเนี้ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วเนี่ยเงินจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะกรุณาเล่าให้ฟังทีนี้กลับมาตรงนี้ก่อนอาจารย์ฮะอาจารย์ช่วยสปอยหน่อยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งใจอยากมาแต่ว่าเขาบอกว่ามาไม่ได้นะครับก็เลยจะสปอยให้เขารู้สึกเสียแบบอาจจะเปลี่ยนใจมาจนได้เพราะจริงๆจากเมืองเลยมากรุงเทพก็ไม่ได้ไกลมากครับมาได้ครับรับรองน้ำไม่ท่วมครับเชิญครับได้ครับ
1: ได้ค่ะก็เราจะเป็น5องค์อะค่ะองค์ที่1เนี่ยก็จะเป็นแสงแห่งรุ่งอรุณค่ะจะเป็นพระราชประวัติในช่วงปฐมวัยค่ะแล้วก็ได้ไปตอนนั้นก็อยู่กับถวายตัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีด้วยค่ะแล้วก็ได้เสด็จมาประทับที่วังพญาไทแล้วก็บังเอิญตอนนั้นก็ได้พบกับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณตอนนู้นยังทรงเป็นเจ้าฟ้าประชาธิปกอยู่นะคะก็ได้พบเสด็จสมรสกันอันนี้ก็จะเป็นดูหวานชื่นเป็นความรักแล้วเราก็จะมีฉากเรื่องความรักเพลงแล้วก็จะหวานอยู่ในช่วงแรกของชีวิตที่ดูเป็นความฝันดูมันเป็นแฟรี่เทลใช่ไหมคะเทพนิยายแต่ชีวิตของคนทุกคนไม่ได้เป็นเทพนิยายโดยเฉพาะชีวิตของพระองค์ท่านไม่ได้จบแค่การแต่งงานแล้วอะไรนะถ้าเป็นเทพนิยายก็อยู่ต่อไปยังมีความสุขตลอดใช่ไหมคะถ้าเป็นเทพนิยายก็ประมาณนั้นก็จะเริ่มแต่งงานและแหลกกับน้องชายพระมหากษัตริย์คนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป รัชกาลที่6ทรงสวรรคตแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าก็ขึ้นครองราชแล้วก็สถาปนาพระองค์ท่านเป็นพระราชินีแล้วก็เป็นเรื่องที่เสด็จไปเยี่ยมเยือนทุกส่วนของประเทศไทยก็จะเป็นองค์ที่2ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าขึ้นครองราชก็จะมีการโชว์เพลงซึ่งก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงประโคมแตรซึ่งเป็นแตรและเป็นเพลงแตรที่ใช้ในการฉลองสิริราชสมบัติจริงแล้วก็มีไม่กี่แตรในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมาฟังนะคะเป็นบรรยากาศที่เสด็จขึ้นครองราชแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เสด็จไปประพาสทั่วประเทศไทยในองค์ที่สองพอมาองค์ที่สามเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่เราตั้งชื่อว่าเป็นแสงแห่งศักดิ์ศรีและสัจจะซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าตอนนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสละราชสมบัติเสด็จไปประทับที่อังกฤษด้วยรวมถึงการสิ้นพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างที่บอกไม่ใช่แฟรี่เทลเสมอไปในชีวิตคนคนหนึ่งมันก็จะเป็นเพลงที่แสดงถึงอารมณ์ได้ชัดเจนอย่างคลื่นกระทบฝั่งมันก็จะกินใจว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีสุขมีแรงกระทบอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเพลงนั้นแล้วก็เพลงอื่นๆอีกในนั้นก็จะบรรยากาศที่เศร้าโศกตอนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าสวรรคตก็รับรองเพลงเราจะกินใจแน่ๆเพราะเป็นนั่งฟังมาตลอดแล้วตอนรีเฮอร์ซัล
0: คร
1: ับ พอเป็นองค์ที่4เนี่ยก็จะเป็นแสงแห่งรุ่งอรุณเพื่อปวงประชาก็จะมาถึงในตอนที่พระองค์ท่านเสวยนิวัฒนครอีกรอบหนึ่งแล้วก็ประทับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วก็เริ่มทำพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนความเสมอภาคแล้วก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ล่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นไฟเนลเล่องค์ที่5ก็เป็นแสงรำไพที่ปิดไปว่าเรามีการแต่งเพลงใหม่1เพลงให้เพื่อร้านนี้โดยเฉพาะค่ะก็จะเป็น5องค์อย่างที่เห็นว่ามีขึ้นมีลงมีเศร้ามีโศกมีแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านไม่เคยนั่นก็คือยังอยู่เคียงข้างพระสวามีตลอดอยู่แล้วก็อยู่ข้างชาวไทยกลับมาก็ดูแลปวงชนชาวไทยอยู่ก็ดั่งแสงอรุณหนึ่งสมพระนามท่านก็เป็นแสงของคู่ชีวิตเป็นแสงของเพื่อนพี่น้องและเสียงของคนไทยเราค่ะ
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ย เวลากล่าวถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับโอเคหลายคนก็คงทราบแหละครับพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นถ้าใช้ราชศัพท์ก็คือเป็นพระธิดานะฮะในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิ์นะหลายๆคนจะเรียกสั้นๆว่ากรมพระสวัสดิ์นะก็คือกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์นะครับแล้วก็พระมารดาก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอภาพันนีนะครับเพราะฉะนั้นชื่อลำไพพันนีก็จะมีความคล้ายๆกับชื่อของสมเด็จแม่อยู่พอประมาณนะครับผมทีนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะทราบนะฮะถ้าอ่านพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์แรกของสยามที่ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นยังมีพระราชพิธีนะครับผมใช่ไหมอาจารย์เพราะจำได้ว่าโอเคในรัชกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยมีสมเด็จพระบรมราชินีจริงแต่ว่าในสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยทรงมีการสถาปนาขึ้นทรงเป็นพระบรมราชินีอย่างเป็นพระราชพิธีขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าผมผิดอาจารย์ช่วยแก้ด้วยนะครับแต่ว่าคิดว่านะครับนะฮะเพราะว่าสถาปนาเมื่อ25กุมภาพันธ์2468เนี่ยนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งนึงเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับภาพที่เป็นภาพหลายคนดูแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้กรุณาบอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูในวันจริงหรือว่าเพลงที่ใช้ประกอบเนี่ยนะครับคือวันที่เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อ2492ที่ทรงเชิญพระบรมอัฐิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จนิวัตประเทศไทยเนี่ยนะฮะนั่นก็คือดูจากภาพดูจากสีของพระพักตร์แล้วนะก็คือก็มันก็เป็นคำบรรยายที่ไม่ต้องพูดนะดูภาพก็บรรยายได้เลยนะจน จำได้ว่าตอนพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับของมันใช่สวรรคต2527นะผมจำได้ตอนนั้นอยู่ปี2นะเรียนหนังสืออยู่ปี2อยู่นะครับโอเคก็อันนี้เป็นชีวิตของถ้าพูดเป็นไม่ต้องใช้ราชาศัพท์คือเป็นชีวิตของคนหนึ่งคนที่มีขึ้นมีลงนะมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์แต่ว่าที่มันแสนสาหัสก็คือการเป็นเดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจสายหลุดหรือเปล่าครับสายไม่หลุดใช่ไหมอาจารย์สายยังอยู่กับผมใช่ไหมครับปัดมันนะเดี๋ยวนะมันมีสายเรียกเข้ามาจากในห้องส่งไม่เป็นไรครับสองเอาไม่เป็นไรงั้นทิ้งไปก่อนคือสายยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังยังได้ยินเสียงผมอยู่นะครับผมเกรงว่าสายจะขาดไม่เป็นไรครับเห็นมันมีเสียงเหมือนมีเสียงเรียกซ้อนเข้ามาโอเคงั้นผมคุยเพิ่มให้จบประเด็นก็คือการที่บุคคลหนึ่งนะซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนที่เรียนทางด้านรัฐศาสตร์คนที่เรียนทางด้านบริษัทการเมืองไทยเนี่ยคงอยากรู้มากเลยนะว่าวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัยที่จะสละสิริราชสมบัติเนี่ยทรงหารืออะไรกับสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีแล้วสมเด็จจะทรงพูดง่ายคือประทับเคียงข้างอยู่เนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันยากมากของคนคนหนึ่งซึ่งในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็อาจจะพูดแบบง่ายๆก็คือถูกชิงราชบัลลังก์ไปอ่ะนะครับคือโอเคจะใช้คำว่ารัฐประหารปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือทรงสูญเสียอำนาจไปซึ่งก็ไม่ได้ทรงที่จะคิดคือพูดง่ายๆคือถ้าทรงคิดสู้เนี่ยผมว่าบ้านเมืองก็จะโกลาหลวุ่นวายก็คงตัดสินพระทัยที่จะอันนั้นถ้าพูดแบบง่ายๆคือไปก็ได้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์ก็ไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าในความเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยคงต้องทรงศึกษาคือเสียดายมากเลยนะครับคือแม้อาจารย์ คือผมเชื่อว่าในฝั่งพระราชวงศ์บ้านเราเนี่ยนะครับก็จะทรงมีพระราชบันทึกมีอะไรต่างๆนานานะแม้ถ้ามีนะจะเป็นประโยชน์ในการศึกษามีประโยชน์ในเรื่องของการค้นคว้าอะไรเยอะเลยนะครับก็เราก็เคยคิดกันนะฮะในคนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยบอกว่าโอ้แม่ถ้าได้เห็นนะฮะได้เข้าใจได้รับทราบเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การเขาเรียกอะไรฮะเข้าใจบริษัทในฉากณวันนั้นได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่บางทีก็อาจจะไม่ได้อยากจะทรงพูดอะไรให้มันวุ่นวายครับคือหมายถึงว่าก็ทรงเลือกที่จะไปตามสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติก็เสด็จไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคไม่มีนะครับที่ตรงนี้ที่ผมเป็นความในใจผมที่หลังจากเคยตามงานของในหลวงรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพทีนี้กลับมาถามอาจารย์การแสดงเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามีวันเดียวอ๋อการซ้อมอาจารย์การซ้อมตรงเนี้ยแล้วว่ายิ่งเป็นวงออเคสตราเป็นฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราเนี่ยนะครับมันก็เครื่องดนตรีก็เยอะนะฮะแล้วก็ใช้เวลาการซ้อมการอะไรเนี่ยอาจารย์ครับนานกันกี่ครั้งกี่เพราะว่าจริงๆจะเล่นก็คือประมาณปลายเดือนนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกน้ำท่วมมีปัญหาสารพัดสารพันเนี่ยนะฮะซ้อมกันได้กี่ครั้งกี่หนครับอาจารย์ครับเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าการรวมตัวเป็นวงฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราเนี่ยคนมันเยอะมากเครื่องดนตรีก็มากมายมหาศาลแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองเราก็น้ำท่วมกันเยอะแยะไปหมดเขาซ้อมกันยังไงครับอาจารย์ครับผม
1: เขาซ้อมกันยังไงใช่ไหมคะคณะดุริยางคศิลป์เราเก่งค่ะอาจารย์ไม่ต้องห่วง เรารับรองรับประกันว่าฟินแน่ๆค่ะอันนี้มีเวลาฟอร์มเยอะแล้วก็สารยาไม่ท่วมค่ะที่สารยาที่พวกเราอยู่ไม่ท่วมเอิญน้ำท่วมส่วนภาคตะวันออกใช่ไหมคะตอนนี้สารยาแห้งสนิทเลยค่ะ
2: โชคดีไปโชคดีไปครับ
1: ที่กรุงเทพต้องปิดนี่แหละค่ะคือพวกเรามหิดลมีหลายวิทยาเขตใช่ไหมคะเราวิทยาเขตสารยายังบ่นอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมวิทยาเขตพญาไทบางกอกน้อยเขาได้หยุดเราพวกเราสารยาไม่ได้หยุดนะมันเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยมาพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นทำไมนะเราไม่ได้หยุดงานค่ะรับรองเราพร้อมดีแน่นอนฟินแน่นอนค่ะ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับคือเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังผมสัมภาษณ์อาจารย์เสร็จในเบรกหน้าเนี่ยนะครับผมจะเชิญเพลงพระราชพลในรัชกาลที่7นะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งราตรีประดับดาวเขมรละอองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดในช่วงเบรกหน้านะครับหลังจากคุยกับอาจารย์จนจบรายการตรงนี้นะครับทีนี้อันนึงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการแสดงครั้งนี้รายได้นะครับเราก็จะนำไปใช้เพื่อกิจการพูดง่ายคือการกุศลเพื่อการศึกษาอาจารย์ช่วยขยายตรงนี้หน่อยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนฟังรายการอาจจะไปดูไม่ได้หรือว่าอาจจะติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าเวลาชวนกันทำบุญทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยคนฟังรายการก็ไม่ลังเลที่จะทำครับการเชิญครับ
1: ค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าพระองค์ท่านเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาใช่ไหมคะเงินรายได้เราส่วนหนึ่งก็จะไปใช้กับเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนพยาบาลโรงเรียนพยาบาลพระปกเกล้าค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเหมือนกันที่เมืองจันทร์ทั้งคู่ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านฝากความหวังแล้วก็รักมากที่นั่นยังมีเวลาเล็กๆใช่ไหมคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจะไปวัดนิดหนึ่งตรงที
2: ่ครับได้ครับ
1: ตรงที่พระองค์ท่านนะคะเข้าครัวมิดบาดมือแล้วก็จะหาปาสเตอร์เนี่ยหาไม่ได้แล้วก็ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดตอนนั้นแล้วแต่แบบยึกย้อนกลับไปตอนนู้นนะคะมันไม่มีกระทั่งปาสเตอร์ให้ท่านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็เลยรวบรวมเงินแล้วก็สร้างตึกผ่าตัดแล้วก็ตั้งเป็นตึกผ่าตัดของพระบาทสมเด็จพระชื่อตึกผ่าตัดพระปกเกล้าค่ะ mm-hmm. แล้วก็เลยตอนหลักรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่เราจะไปทำเนินการต่อก็คืออุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปกเกล้าด้วยค่ะก็จะเป็น2 อย่างแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือร่วมกับเนื่องจากอันนี้จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะไปเกี่ยวกับโครงการยาที่มีชีวิตด้วยอันนี้ก็คือจะมองไปข้างหน้าเรื่องการรักษาข้างหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะก็จะเป็น3ส่วนที่จะไปในครั้งนี้รายได้ที่เกิดขึ้น
2: โอเคครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายคือเพื่อโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่เมืองจันนะฮะแล้วก็วิทยาพยาบาลพระปกเกล้าที่เมืองจันแล้วก็โครงการยามีชีวิตที่มหิดลเนี่ยนะครับผม
1: ที่มหิดลค่ะ
2: ครับผมทีนี้มีคนถามมาโอเคคุณเมื่อกี้ถ้าคุณฟังอาจารย์ก็คงนึกออกนะครับว่าทำไมในโปสเตอร์มีวังพญาไทนะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ได้บอกนะครับว่าเพราะว่าทรง
1: พบรัก
2: กับใช่ครับทรงพบรักกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าในสมัยที่ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเนี่ยนะครับเป็นพระราชอนุชาอยู่เนี่ยนะครับเมื่อสมัยที่เสด็จไปที่วังพญาไทนะครับหลายคนงงเพราะว่าดูในโปสเตอร์แล้วถามผมนะฮะก็ตอนแรกผมก็แอบไปอ่านมานิดนึงนะแต่ว่ารอให้อาจารย์เฉลยนะครับผมแล้วมีอยู่ภาพนึงถ้าใครที่ได้ดูในคลิปผมถ้าผมจำไม่ผิดห้องสมุดมสท.นะครับผมเคยเข้าไปดูห้องสมุดมสท.นะครับมีภาพอยู่ภาพนึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพเนี่ยทรงอยู่ตรงผมเรียกเหมือนกับเรียกอะไรเดียวฟาร์มไก่เหมือนลวกไก่เล้าไก่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรั้วทำด้วยไม้ไผ่นะแล้วประทับยืนอยู่แล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นบอกไม่ถูกถ้าเป็นรั้วไก่ก็ไม่ใช่ใช่อาจารย์เพราะไก่มันบินได้อาจจะเป็นเหมือนคอกสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับหลังคามุงจากอยู่นะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นที่เมืองจันทร์นะสวนบ้านแก้วแน่ๆนะครับผมก็แล้วก็อันเนี้ยนะครับคือภาพของพระองค์ท่านหรือว่าพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านเนี่ย สามารถจะหาดูได้ตามคือจริงๆที่ไปเรียกอะไรดีฮะที่จุฬาก็จะมีอาคารประชาธิปกรมัยพันนีใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีภาพอยู่บ้างแต่ว่าตัวหนังสือหนังหาเนี่ยต้องค้นดูตามห้องสมุดนะฮะแล้วก็จะมีให้ดูอยู่พอสมควรเลยละครับผมสำหรับคนที่สนใจลองหาดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง
1: รูปก็จะเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าก็จะมีนะคะมีรูปเก่าๆอยู่ด้วยเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า
2: อ๋อเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะเดี๋ยวนี้บางคนก
1: ็หลายคน
2: จะเว็บไซต์
1: ก็จะเข้าเว็บไซต์อ๋อและอีกอันนึงพูดถึงพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้านะคะขออนุญาตแว็บหนึ่งตัวนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าก็จะมาจัดนิทรรศการด้านหน้าเวทีหน้าฮอลล์คอนเสิร์ตด้วยค่ะเรามีพื้นที่จัดนิทรรศการตรงนั้นแล้วก็รับรองมีของหายากที่ไม่เคยมีคนอื่นเห็นแน่ๆเลยที่จะจัดนิทรรศการจะเป็นพระพุทธรูปที่เคยที่พระองค์ท่านเคยแล้วก็วางไว้ที่หัวแท่นพระบรมอยู่เป็นประจำอันเนี้ยไม่เคยที่ไหนเพราะว่ามาจากคอลเลกชันส่วนตัวของบางท่านไม่ได้แสดงที่พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าด้วยถ้าอยากเห็นเนี่ยต้องมาดูเองในหน้าของคอนเสิร์ตเลยค่ะเป็นนิทรรศการที่จัดเพื่อพระองค์ท่าน
2: อ๋อครับผมครับก็นะครับวันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเขาปกติแล้วเจ้านายแต่ละพระองค์เนี่ยก็มักจะมีพระพุทธรูปเหมือนกับประจำพระองค์ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะฮะก็คือไม่ได้มีที่สถาบันพระปกเกล้าไม่ได้มีที่พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าแต่ว่ามีเชิญมาเพื่อจะจัดแสดงในงานนี้โดยตรงนะครับที่วันที่มีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับก็อ้อแล้วก็บัตรเนี่ยคุณซื้อเนี่ยสามารถจะนำเงินใบเสร็จเนี่ยนะครับไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากเป็นมูลนิธิประชาธิปกรมไทยพันนีค่ะหักภาษีได้ลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่าค่ะ
2: ครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถจะเอาตรงนี้ไปเป็นหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาหรือว่าในนามบริษัทก็ได้หมดนะครับก็คือก็ถือว่าเป็นงานการกุศลนะครับแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายอาจารย์จะฝากอะไรถึงผู้ฟังจะเชิญไปชมหรือว่านอกจากงานนี้แล้วถ้าสมมุติคนที่สนใจในเรื่องของสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีจะสามารถติดตามหาอ่านหรือว่าดูพระราชกรณียกิจต่างๆหรือว่าจะอ่านหนังสืออะไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำหน่อยครับผมครับ
1: รู้สึกสปอยคอนเสิร์ตเยอะแล้วค่ะรับรองจัดเต็มแน่ๆทั้งแสงทั้งเสียงแล้วก็แน่นอนส่วนพระราชประวัติก็เดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ค่ะอ่านได้ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าแล้วก็เว็บไซต์ของมูลนิธิประชาธิปกรมไทยพันนีค่ะแล้วก็อย่างส่วนอะไรที่มีชื่อในพระนามหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีห้องสมุดที่มีเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านก็ได้เลยค่ะตามเว็บไซต์เหล่านั้นก็มาดูคอนเสิร์ตแล้วก็อิ่มเอมกับภาพแสงสีเสียงแล้วก็ประวัติชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นทั้งแม่พี่น้องเพื่อนฝูงของพวกเรามีชีวิตขึ้นมีลงแล้วก็ใช้เป็นแบบอย่างดำเนินชีวิตได้แน่นอนว่าคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งลำบากขนาดนั้นเป็นแรงบันดาลใจเราได้ว่าเราก็ลำบากก็มีคนที่เคยลำบากเหมือนกันกับเราค่ะ
2: ครับผมนะก็ขอบพระคุณอาจารย์เสาวรสครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยววันงานนะฮะก็คงได้เจออาจารย์แล้วเดี๋ยววันหน้าถ้ามีสิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีเนี่ยก็จะเชิญอาจารย์มาคุยกันอีกนะครับในฐานะผู้ที่ต้องบอกว่าในฐานะของอาจารย์นี่ต้องเรียกว่าเป็นเหลนเลยใช่ไหมครับถ้าเรียกเป็
1: นหลานค่ะ
2: อ๋อเป็นหลานเหรออ๋อ
1: รุ่นหลานย่าค่ะ
2: อ๋อโอเคเป็นหลานอยู่นะครับโอเคครับผมก็นะแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวสวนบ้านแก้วเนี่ยเมื่อกี้มีคนไลน์มาในรายการบอกว่าไปได้เลยเปิดทุกวันนะครับไปได้เลยนะครับก็ที่นู่นมีอนุสาวรีย์มีพระอนุสาวรีย์ขององค์ท่านอยู่ด้วยนะครับประทับนั่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับ ที่พระตำหนักนั่นนะครับผมนะฮะก็ขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้เกียรติรายการแล้วก็เดี๋ยววันงานนะครับได้น่าจะได้พบเจอคุยกับอาจารย์แล้วเดี๋ยววันหน้าถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับพระองค์ท่านอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังก็จะรบกวนมาอีกนะครับผมขอบพระคุณครับ
1: ได้ค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณครับคุณพ่อครับนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.สาวรสสวัสดีวัฒน์นะครับซึ่งอาจารย์ก็อยู่ที่มหิดลเนี่ยนะครับผมอาจารย์ก็เล่าให้ฟังถึงงานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMVผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
4: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
9: ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
10: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกุริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: โอเคครับคุณฟังครับเรามาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องคอนเสิร์ตของที่จะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับโดยคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงสาวรสสวัสดิวัฒน์นะครับก็เชิญนะครับถ้าคุณจะไปชมการแสดงนะครับก็มีวันที่31เดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเวลา15 นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารนะครับหรือว่าหอแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะครับก็เริ่มตั้งแต่15 นาฬิกานะครับคุณจองบัตรได้แล้วนะครับบัตรมีจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตสิทธาคารนะครับหรือว่าหอแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะครับก็เริ่มตั้งแต่15 นาฬิกานะครับคุณจองบัตรได้แล้วนะครับบัตรมีจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตสิทธาคารนะครับหรือว่าหอแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายานะครับก็เริ่มตั้งแต่15 นาฬิกานะครับคุณจองบัตรได้แล้วนะครับบัตรมีจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตในโอกาส100 ปีที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทางด้านการศึกษาทางด้านสังคมทางด้านความเสมอภาคของสตรีเนี่ยนะครับก็เชิญนะครับผมลองไปชมได้นะครับผมมีทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทางด้านการศึกษาทางด้านสังคมทางด้านความเสมอภาคของสตรีเนี่ยนะครับก็เชิญนะครับผมลองไปชมได้นะครับผมทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทางด้านการศึกษาทางด้านสังคม

0: ด้านความเสมอภาคของสตรีเนี่ยนะครับก็เชิญนะครับผมลองไปชมได้นะครับผม
1: มีสยามรับชมเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีถ่ายทอดผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่บรรเลงเต็มรูปแบบโดยวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงสุดประทับใจและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยากวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้เวลา 15:00 น.ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการด้านการแพทย์และการศึกษาร่วมสืบสารแสงแห่งพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: โอเคครับผมก็ไปใช้ตัวสปอตโฆษณาของการแสดงมาให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะครับผมคือต้องรับฟังไม่ได้รับชมนะชื่อการแสดงคอนเสิร์ตคือดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า Light of Dawn Light of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณี of Siam นะครับในโปสเตอร์เนี่ยนะครับจะมีวังพญาไทอยู่นะฮะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมีวังพญาไทก็เมื่อกี้อาจารย์เสารถก็ได้บอกแล้วนะครับเพราะว่าทรงถ้าพูดเป็นภาษาไม่ต้องหลายศัพท์ก็คือทรงพบรักกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าในสมัยที่ยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นน้องชายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยเสด็จไปพบกันที่วังพญาไทเนี่ยนะครับผมโอเคครับทีนี้อย่างที่ผมบอกคุณนะครับเดี๋ยวผมจะมีเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจริงๆเพลงเขมรละอองค์เนี่ยถ้าผมเปิดเป็นเพลงไทยเดิมถ้าเป็น3ชั้นเนี่ยจะยิ่งไพเราะแต่มันยาวนะครับยาวผมก็เลยขออนุญาตที่จะนำเพลงหรือว่าเชิญเพลงเขมรละอององซึ่งทำให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาโดยฝีมือของอาจารย์ดนูหันตระกูลนะครับหันตระกูลนะฮะอาจารย์ดนูหันตระกูลนะจากหมายไทยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไปออกว่าอ๋อนี่คือเพลงเขมรละอององเหรอนะจริงๆคุณฟังเพลงเนี้ยนะฮะที่สุนทราภรณ์หรือว่าวงดนตรีกรมสัมพันธ์เนี่ยโดยเฉพาะวงสังคีสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์เนี่ยนำไปบรรเลงแล้วก็ใส่เนื้อไทยใส่เนื้อเป็นเนื้อร้องภาษาไทยเข้าไปอยู่บ่อยๆนะครับผมที่ชื่อละอองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาเพลงเนี้ยนะครับที่เป็นผลงานของวงใหม่ไทยโดยอาจารย์ดนูหันตระกูลนะครับมาฝากคุณนะครับชื่อเขมรละอององนะครับผมฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวจริงๆจะมีเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่7สามเพลงที่ผมเชิญมานะครับแต่ว่าผมขอเริ่มด้วยเขมรละอององก่อนนะครับเชิญครับฟังเพลงก่อนครับ

ันนี้คือละอององนะครับเขมรละอององนะครับซึ่งจริงๆถ้าคุณฟังเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์นะครับวงสังคีสัมพันธ์เนี่ยนะครับจะเป็นเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อละอององนะครับผมแต่ผมไม่ได้เอามาฝากวันนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันเพื่อตั้งใจจะเชิญเพลงพระราชพลในรัชกาลที่7มาฝากคุณนะครับผมเพลงบทเพลงพระราชพลอีกบทเพลงนะครับคือราตรีประดับดาวนะครับราตรีประดับดาวก็เป็นบทเพลงพระราชพลในรัชกาลที่7เช่นกันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีที่บรรเลงเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีไทยนะครับแต่นำเป็นวงออเคสตรานะครับโดย Thailand Philharmonic Orchestra มาครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับจริงๆเพลงเหล่านี้ถ้าจะฟังแล้วมีทั้งเป็นดนตรีไทยที่ใช้เครื่องสายบรรเลงนะครับก็จะมีความไพเราะไปอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็นเครื่องสายฝรั่งเป็นเครื่องดนตรีฝรั่งแล้วกันนะครับผมก็เป็นการเชิญบทเพลงพระราชพล

คนี่คือราตรีประดับดาวนะครับจริงคุณจะเห็นว่ามีทำนองบางช่วงคล้ายๆมอนดูดาวนะครับแล้วก็มีบางช่วงโดยเฉพาะช่วงที่ฟินาเล่ช่วงใกล้จะจบนะครับเป็นเพลงที่บนตรีกรมประชาสัมพันธ์เอามาทำเป็นเพลงรำวงนะโปรดเถิดดวงใจจงอย่าได้ทำไม่ได้ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้ประธานโทษทีนะคือจริงๆเห็นได้ว่าเพลงไทยเดิมเนี่ยนะจริงๆก็จะมีทำนองอยู่หลายทำนองหลายช่วงมีทั้งเร็วทั้งช้าแล้วก็นักดนตรีสมัยต่อมาเนี่ยนะครับก็จะตัดบางช่วงมาใช้เป็นเพลงนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยช่วงสุดท้ายถ้าทุกคนจำได้เนี่ยเป็นเพลงรำวงของวงสุนทราภรณ์นะครับหรือวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก่อนนั้นก็จะมีเป็นมอนดูดาแต่ตอนขึ้นมาแรกๆเนี่ยก็จะเป็นทำนองช้าๆนะครับนะก็จะมีความคล้ายๆกับเพลงพูดง่ายคือเพลงคลาสสิกนะฮะมีแบบช่วงช้าช่วงเร็วช่วงเร็วช่วงช้าเนี่ยครับซึ่งเราจะถ้าพูดแบบแต่ละช่วงอะเลโก้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีภาษาของดนตรีนะครับเดี๋ยวนะผมขอเอามาดูนิดนึงจำไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็เริ่มหมดนะครับคือจังหวะในภาษาดนตรีเขาเรียกเทมโปใช่ไหมครับมันจะมีเพลงเร็วเพลงช้าอย่างเช่นอะไรเลนโตหรือลาโก้เนี่ยนะครับอันนี้ผมต้องเปิดดูเลยครับจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนเรียน Music Appreciation ก็เรียนนิดๆหน่อยๆจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับลาโก้หรือเลนโตเนี่ยนะครับอันนี้คือช้ามากนะครับช้าแบบเอื่อยแล้วก็จะเบาๆเลยแล้วก็อะดาจิโออันนี้ก็ช้าแต่ว่าไม่ช้าเท่ากับลาโก้หรือลันโตเดี๋ยวเลนโตเนี่ยนะครับแล้วพอมาอะดันเต้นะฮะดันเต้อันนี้คุณก็จะนึกเพลงของแอบบ้าออกนะชื่ออะดันเต้อะดันเต้เนี่ยนะครับอะดันเต้คือแบบก็ค่อนข้างช้านะแต่ก็ไม่ช้าเท่ากับอะดาจิโอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ช้าแต่ว่าไม่ถึงกับช้าคือช้าที่สุดนะคือลาโก้เร็วขึ้นมาหน่อยก็เป็นอะดาจิโอแล้วก็เร็วขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นอะดันเต้นะครับถ้าเป็นเร็วนะฮะเป็นเร็วก็มอเดอราโต้นะฮะมอเดอเรตนะครับมอเดอราโต้เนี่ยพอจะเข้าใจนะครับอะเลโกรเนี่ยอันนี้ก็เร็วขึ้นมามีชีวิตชีวานะฮะแล้วก็ถ้าเร็วมากๆเลยนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยช่วงจะจบอ่ะเป็นเพรสโตนะฮะPresto ก็เร็วแบบเร็วเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นปกติพวกเพลงคลาสสิกนะครับมันมี movement ต่างๆใช่ไหมครับท่อนแรกๆนะฮะก็มักจะขึ้นด้วยช้าๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะดาจิโอหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะหรือบางแท้ไม่แน่บางทีก็อาจจะขึ้นแบบเร็วขึ้นมาเลยนะฮะเป็นอะเลโกรแล้วก็จะมาเป็นท่อนอะดาจิโอก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีกลเม็ดในการแต่งอย่างไรนะครับแต่ว่าท่อนสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับคือ Presto หรือว่าถ้าเป็น Presto ก็เร็วไปเลยนะฮะหรือไม่งั้นก็อาจจะแบบ Allegro อีกทีนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็ที่บอกคือก็ไม่ได้มีความรู้ด้านเพลงคลาสสิกอะไรมากนะก็เรียนหยุดเทอมนึงนะฮะก็พอรู้นิดหน่อยแล้วก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังก็ต้องกลับไปทบทวนอยู่ดีนะครับผมโอเคครับทีนี้ผมจะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์คลื่นกระทบฝั่งซึ่งจริงๆคลื่นกระทบฝั่งตัวเนี้ยจะเป็นเรียกว่าเป็นโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งที่เดี๋ยวนะพอสอหาไม่เจอแต่มาคิดอยู่นะไหมเอาเป็นว่าจริงๆก็เป็นเพลงไทยเดิมนะแต่พระองค์ท่านก็นำมาจากเพลงกระทบฝั่งคลื่นกระทบฝั่งนะครับหรือว่าจริงๆของเดิมชื่อกระทบฝั่งเป็น2ชั้นแล้วก็มี3ชั้นด้วยนะครับคืออย่างที่บอกถ้า3ชั้นก็จะช้ามากนะครับถ้า2ชั้นก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็เพลงเนี้ยนะครับวงกรมสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์เนี่ยนะครับก็นำไปทำเป็นเพลงคลื่นกระทบฝั่งก็มีนะครับผม
อ่ะทีนี้ผมจะเชิญเพลงพระราชพลโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งมาให้คุณฟังนะครับผมอันนี้เป็นใช้เครื่องดนตรีไทยเดิมใช้เครื่องดนตรีไทยนะครับบรรเลงนะครับผมก็จะมีความช้าเนิบนาบนะครับอ่ะเชิญฟังก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับเชิญครับอันนี้ยาวสักหน่อยนะครับประมาณเกือบ14นาทีนะครับผมเชิญครับฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

ก็คือ หอมโรงคลื่นกระทบฝั่งนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ดนตรีไทย

ผมว่ามีความหลากหลายนะมีช่วงช้าช่วงเร็วแล้วก็ช่วงสนุกนะครับถ้าคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณฟังเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีหลายช่วงนะฮะหลายทำนองหลายคือเมโลดี้บางช่วงนะครับวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ตัดออกไปเป็นเอาไปเป็นเพลงร้องนะครับในวงคุณอาจจะเรียกวงสุนทราภรณ์วงกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสังคีตสัมพันธ์ก็นะครับความหลากหลายก็จะต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงก็จะแต่งขึ้นมาใหม่ในยุคหลังใช่ไหมแต่ว่าทํานองเนี่ยเป็นทํานองเดิมนะครับแล้วก็เอามาใช้เครื่องดนตรีสากลผสมกับเครื่องดนตรีไทยเล่นแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเครื่องสายนะครับเครื่องสายที่คุณจะได้ยินเสียงจะเข้ชัดมากนะครับผมครับอันอื่นซอเนี่ยชัดจะเข้ชัดนะครับผมก็เสียดายผมเล่นดนตรีไทยไม่เป็นคือเล่นดนตรีไม่เป็นกับจะทุกอย่างนะคือตอนเด็กๆนะตอนที่โรงเรียนเขามีวงดนตรีไทยนะครับผมก็ตีชิงนะครับแล้วผมก็ครูบอกคนที่ตีชิงได้เนี่ยต้องเก่งมากเลยนะเพราะว่าต้องจังหวะแม่นมากผมบอกจริงเหรอแต่ผมเล่นอย่างอื่นไม่ได้ระนาดระเนิดก็เล่นไม่เป็นเล่นแล้วก็ล้วนเรไปหมดนะฮะครูก็เป่าดูมันจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับก็ได้อยู่นิดหน่อยนะครูบอกงั้นไปเธอจังหวะดีเธอเล่นชิงแล้วกันชิงเนี่ยเป็นตัวคุมจังหวะของการแสดงผมอุ้ยนะแต่ตอนหลังก็จริงตอนแรกผมก็ครูชมผมไปอย่างนั้นแต่ผมก็คือจริงนะครับผมก็โอเคครับฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับผมจะได้อ่ะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเพลงของสุนทรภรณ์ใช่ไหมเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับผมก็อ๋อมีเมื่อวานที่เปิดเพลงเมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมที่เปิดเพลงของภาคเหนือนะฮะเพลงของภาคอีสานแล้วก็เพลงของภาคใต้แล้วเสร็จแล้วตาลิกิปัสมันไม่จบนะแต่ว่าแหมวันนี้จะไปกลับไปตาลิกิปัสอีกทีหนึ่งก็จะดูไหวไหมมันก็เพราะดีนะก็มีจังหวะสนุกสนานดีนะครับผมก็เป็นเพลงของมาลายูนะครับจริงๆก็ในเรียกว่าเป็นภาคใต้ของเราแต่ว่าไอ้ตาลิกิปัสเนี่ยเราก็สามารถจะพบเจอได้ในมาเลย์บางส่วนเหมือนกันนะครับผมเอาไงดีล่ะเดี๋ยวนะมันก็จะกระโดดไปเลยนะครับเมื่อกี้เป็นเพลงพระราชินิพนธ์แต่ว่าเมื่อกี้ที่ตอนจบท้ายเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยก็เป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วใช่ไหมครับจังหวะเร็วถ้างั้นมีผู้ขอมานะครับตาลิกิปัสก็ได้งั้นผมเมื่อวานเปิดแล้วไม่จบนะครับวันนี้รับรองว่าเปิดจบแน่เชิญครับผมฟังเพลงตารีกิปัสนะครับหรือว่าก็แปลว่าเป็นเพลงระบำพัดนะครับผมเป็นคล้ายๆร้องเงงนะเป็นเพลงของมาลายูเนี่ยนะครับผมหรือว่าคนทางพื้นที่ทางใต้ของไทยนะครับก็เชิญครับฟังเพลงนี้ก่อนนะครับผมแป๊บนะครับ

โอเคครับวันนี้ได้ฟังตารีกีปัสได้จนจบนะเมื่อวานฟังไปได้ประมาณสักสองกับสามนาทีนะเพราะว่าจริงๆเพลงเนี้ยเมื่อกี้ยาวประมาณ9นาที49วินาทีนะครับโอเคใกล้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องดนตรีและพันเพลงแล้วก็กราบแทบเบื้องพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับที่พระชนิพนธ์เพลงไว้ให้กับประเทศไทยได้มีเพลงไพเราะได้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังอีกทีนะครับขอบคุณผู้ควบคุมเสียงในห้องส่ง 95.5 FM นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปชมคอนเสิร์ตดุจดังแสงรุ่งอรุณนะครับเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าอรหันต์พันนีนะครับวันที่31ตุลาคมนี้นะครับจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ต้นชั่วโมงครับข่าวเที่ยงนะครับแล้วก็ลากันไปนะครับวันพรุ่งนี้จะมีใครมาสัมภาษณ์ก็ติดตามชมติดตามฟังนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
4: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ500ถึง600คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพผู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
5: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่อง ริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้งโอ
0: ปี2569ครอบคลุมทุกมิติการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
11: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านําเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดําเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนํานโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอ

0: ชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
1: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
2: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี
3: ้วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตรา

0: ค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรและปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
1: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45และเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
2: ครับ
1: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
2: ครับ
1: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี้ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
0: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขอสอมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขอสอมกและเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
4: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
5: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกๆผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
4: นางสุภจิตกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภา
2: 1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคูล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 14 13 21และ16ต่อ21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลก โชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้านักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีณัฐนกรธนันท์วรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองณัศรายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกตั้งเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
8: เพราะว่าต่างกันได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งในที่เกมมาก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงอะไรเงี้ย
9: แล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบให้ได้มาตรฐานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับไว้ให้ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็เราไปยืนอยู่จุดนั้นนะครับแล้วก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบนะครับทั้งร้อยสองร้อยเลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยครับก็อยากจะไปแตะสตีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบเล็กๆจริงๆก็แล้วนะครับ
7: ทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิท พร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสุได้แก่อนภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีดูในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champion Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนด เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตรา job.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากยิ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตาม

0: กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ไฮฟรายเออร์นะคะเป็นเพลงที่นำมาต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่คุณสมิธรีเควสต์ไว้แล้วก็ฟังได้นิดเดียวบ่ายนี้ก็เลยนำมาต่อเนื่องให้ได้ฟังกันรวมทั้งหลายๆท่านก็ชอบนะคะกับเพลงนี้เนี่ยไฮฟรายเออร์ซึ่งมันเปรียบเสมือนตัวแทนความฝันนะคะในชื่อของเพลงเนี่ยนกที่บินสูงจะเรียกว่าเป็นความฝันดีกว่านะคะที่อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเหนือกาลเวลาจริงๆเพลงนี้เราฟังกันมาจนถึงวันนี้นะคะวันนี้ก็ยังชอบกันอยู่กับงานของคณะ UFO High Flyer ซึ่งเป็นเพลงในยุค70บัลลาดร็อกแนวซอฟต์ร็อกของคณะ UFO วงจากอังกฤษค่ะอัลบั้ม Force It ปี1975คนแต่งก็คือไมเคิลเชนเกอร์และฟิลม็อกนะคะนำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ต้อนรับการเข้าสู่ Afternoon Delight นะคะที่เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็มาพบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้ที่นี่ค่ะ FM 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยฟังได้2คลื่นความถี่กับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงนะคะก็มาฟังเพลงดีๆเพลงเพราะๆด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะส่งดอกไม้สีม่วงๆวันนี้ก็เป็น Happy Saturday Delight คุณผู้ฟังคุณแมวบอกว่าฟังจากอุดรธานีอ๋อเดือนหน้าเขาจะมีการจัดงานพืชสวนโลกที่อุดรก็น่าไปนะคะเอ๊ะปกติเคยทราบว่าจัดที่เชียงใหม่นะไม่ทราบว่ามีที่อุดรด้วยขอบคุณมากๆที่แจ้งเข้ามาค่ะเผื่อใครจะไปจะได้วางแผนได้ล่วงหน้าวันนี้ยานอวกาศ UFO มานะคุณแป้งบอก คุณแดเนียลบอกว่ากำลังจะขอเพลงนี้พอดีเลยเปิดรายการมาถูกใจมากโอ้ดีใจที่ชอบนะคะรวมทั้งคุณอ้วนดนัยก็บอกว่าชอบขอบคุณที่ชอบเพลงที่ดีเจนำมาเล่นในรายการนะคะแล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงค่ะมีคุณผู้ฟังก็ทยอยฝากเข้ามาเรื่อยๆว่าแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทักกันทางหน้าเพจเลยเดี๋ยวสักครู่เข้าที่เข้าทางดีแล้วก็จะทักเข้าไปนะคะวันนี้โอ้โหม่วนกับหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้ทักขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะที่เรามีการทักทายกันในช่องทางอื่นนะคะดิฉันไล่ดูไลน์935AD ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังทักเข้ามาตลอดตั้งแต่เช้าของทุกวันแล้วก็ SMS 4689935ก็ทักทายคุณสมิธด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้ำท่าไปยังที่เข้ามาขออาศัยอยู่ในบ้านน่ะหลายบ้านไปแล้วแต่หลายบ้านยังไม่ไปแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าจะมีฝนนะคะมีฝนถึงประมาณ 2-3 วันเพราะฉะนั้นตั้งท่ารับกันให้ดีเพื่อความไม่ประมาท

เพลงที่จบไปนะคะเป็นเพลงแรกอ่ะเป็นเพลงของเดวิดโบวีคนร้องนะคะเวอร์ชันไลฟ์เขาไลฟ์เพลงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงของใครล่ะของจอห์นเลนนอนImagine นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความฝันเหมือนกันก็เห็นว่าเขาก็ร้องได้ดีนะคะแล้วเป็นการไลฟ์ที่โอ้ก็ทอดเสียงอะไรได้ดีเลยกับเดวิดโบวีหนุ่มมากความสามารถที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะส่วนของจอห์นเลนนอนนั้นเดี๋ยวจะมีเพลงของเขาให้ได้ฟังกันอีกเพลงหนึ่งก็คือ Stay งานของแจ็คสันบราวน์จากอัลบั้ม Running on Empty เป็นอัลบั้มชุดที่5ในปี1977ของเขานะคะเขาก็อยากจะบอกให้คุณผู้ฟังเนี่ยหรือคนที่ไปชมการแสดงในวันนั้นน่ะอยู่ฟังเพลงกับเขาก่อนอันที่จริงมันถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะ The Load Out เนี่ยก็จะยาวกว่านี้เลยจะก่อนที่จะเข้าสเตจก็คิดว่าคุณผู้ฟังจะชอบนะคะดูลายนิดหนึ่งถูกใจทุกเพลงเลยครับคนยุคเก่าอันนี้คุณวิทูลนะคะคุณพี่เจษดาบอกว่าน้องน้ำไปแล้วครับแต่ฝากความลื่นไว้ที่พื้นกว่าจะกำจัดหมดก็คงจะอีกสักพักต้องฆ่าเชื้อราด้วยใช่ค่ะเชื้อรานี่สำคัญเลยนะคะหลายอย่างเราต้องตัดใจทิ้งเลยที่นอนเนี่ยบางคนไม่ได้ใช้เตียงใช่ไหมนอนพื้นหรือถ้ามีเตียงหรือมีตู้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะที่ไม่ใช่ไม้อะปาร์ติเคิลใช่ไหมนั่นน่ะที่ก็เอากระดาษมาอัดให้แข็งแล้วก็มาก่อตัวเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องตัดใจทิ้งเลยเพราะว่าเชื้อรามันก็จะฝังอยู่ดิฉันก็ได้ฟังผู้รู้เขาให้คำแนะนำนะคะแล้วใช้อะไรในการกำจัดเชื้อราคะบอกมาหน่อยว่าใช้อะไรจะเหมือนข้อมูลที่ดีเจได้รับหรือเปล่าจากนักเคมีท่านหนึ่งมีเมนูมายั่วนะเมนูเจหลายท่านก็คงทานเจใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับเจสงสัยวันนี้คงเปิดเพลงถูกใจทั้ง1ชั่วโมงแน่ภรรยาบอกไม่ต้องขอเลยอ้าวคุณแดเนียลคุณพี่หญิงจิราวดีบอกว่าน้ำแห้งเป็นวันที่2โอ้ดีใจด้วยนะคะพี่ดีใจกับคนที่บ้านน้ำแห้งเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยก็ยังถูกล้อมอยู่นะคะถูกน้ำล้อมอยู่คือไม่ท่วมบ้านแต่น้ำล้อมบ้านไปไหนก็ลำบากน่าจะไปไม่ได้ด้วยพี่หญิงบอกว่าก่อนหน้านั้นท่วมยันเตเลยแต่ตอนนี้มีงานก็คือจะต้องจัดการกับต้นไม้ทั้งใหญ่แล้วก็เล็กที่ตายไปใบไม้ก็เน่าก็เลยจัดการรวมใส่ถุงขยะได้เกือบหมดค่ะยังไงก็พี่หญิงโอ้โหนะแข็งแรงจริงๆเลยแล้วก็เห็นทำงานเองทุกอย่างเลยนะคะงานบ้านน่ะพี่หญิงเก่งมากอ่ะหญิงแกร่งแล้วก็

ก็ส่งพลังให้ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ขอให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้มีความสุขต่อไปกับเพลงนี้ค่ะเพลงที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่เคยได้ยินเซอร์คลิฟแบบนี้เลยสงสัยบันทึกใหม่น่าจะเป็นยุคหลังจากเพลงที่ฮิตนะคะที่เราคุ้นหูกันกับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเป็นเพลงปีไหนนะคะกับเพลง Power to All Our Friends Sir Cliff Richard กับอีกเพลงหนึ่งนะคะอีกเพลงหนึ่ง Stand By Me Stand By Me ในเวอร์ชันของจอห์นเลนนอนแต่ต้นฉบับไม่ใช่ของจอห์นเลนนอนนะคะต้นฉบับนั้นแต่งแล้วก็ร้องโดยเบนอีคิงในปี1961ค่ะส่วนเลนนอนนำมาทำใหม่ในปี1975นะคะก็อยากจะให้ใครสักคนมาเคียงข้างในยามที่ชีวิตเจอกับความมืดมนความยากลำบากหรือวันที่อาจจะถึงขั้นพังทลายเขาร้องได้แบบสะใจดีมากเลยนะคะจอห์นเลนนอนเนี่ยวันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดถ้ายังมีชีวิตอยู่เลนนอนจะอายุเท่าไหร่ใครรู้บ้างใครรู้ก็บอกกันหน่อยขอบคุณแฮปปี้แซทเดย์จากคุณมีนนะคะแล้วก็ทักทายพอออเติร์กด้วยที่บอกว่าชอบ Stand By Meพอเติร์กจะอวยพรตลอดเลยเป็นอย่างไรคะอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาแถวเมืองนนท์น้ำลดหรือยังน้ำอยู่ริมแม่น้ำก็ดีอย่างใช่ไหมคะน้ำมันจะขึ้นจะลงไม่ใช่ถ้าจะท่วมไม่ใช่แบบว่าเหมือนบ้านโดยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ริมน้ำเนี่ยพอท่วมแล้วก็ถ้ายังระบายออกไม่ได้จะท่วมอยู่แบบนั้นคุณแดเนียลบอกว่าส่งกำลังใจให้คุณพี่หญิงด้วยครับสู้ๆนะครับขอบคุณแทนคุณพี่หญิงคุณพี่หญิงฟังอยู่ก็คงจะได้ทราบได้ยินแล้วนะคะคุณวิทูลเมื่อสักครู่เราถามกันว่าแล้วหลายบ้านเนี่ยใช้อะไรในการฆ่าเชื้อราคุณวิทูลตอบว่าน้ำส้มสายชูฆ่าเชื้อราดีที่สุดส่วนคุณพี่เจษดาบอกว่าใช้เดตตอในการฆ่าเชื้อราแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเชื้อมันไม่มีอยู่แล้วนะแต่ก็คิดว่าทั้งสองตัวนี้น่าจะโอเคน่าจะโอเคนะคะเด็ดต่อเดี๋ยวนะบางคนเขาใช้อะไรบางคนก็ใช้ไฮเตอร์ในการฆ่าเชื้อราหลังน้ำท่วมคุณพี่หญิงฝากขอบพระคุณมากๆที่ให้กำลังใจส่ง thank you มาด้วยเป็นดอกไม้สีม่วงส่งให้คุณแดเนียลต่อนะคะเพลงที่เมื่อสักครู่ก็คือที่จบไปเป็น Stand By Me ที่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะอ่อนล้ารู้สึกอ่อนล้าแล้วก็ปลอบใจกันด้วยเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันมีงานเพลงของดอนแมคเครนที่วันนี้อยากจะนำมาฝากนะคะอยากจะฟังเพราะว่าไม่ได้ฟังเพลงเขานานแล้ว อยากฟังเพลงดังของเขาอ่ะปีนี้เขา81แล้วนะคะดอนแมคเครนเนี่ยนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันอเมริกันพายนี่อยู่ในอัลบั้มแรกที่เปิดตัวด้วยปี1970อัลบั้ม Tapestry Afternoon Delight
อุ๊ยเพลงนี้มาแสงฟัง Love is like Oxygen ก่อนนะคะคุณสมิธรีเควสต์มาไว้

เนาะเพลงนี้8นาทีดอนแมคเกรนเขาพูดถึง The Day The Music Died นะครับวันที่ดนตรีต้องเดสมอร์เรไปเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ได้คร่าชีวิต3ศิลปินร็อกแอนด์โรลที่โด่งดังในยุคนั้นทั้งบัดดี้ฮอลลี่ทั้งวิชี่เวเลนส์และเดอะบิ๊กบ็อบเปอร์แล้วเขาก็บรรยายมาในบทเพลงนะคะเพราะว่าแมคเกรนเนี่ยเขาบอกว่าบัดดี้ฮอลลี่คือไอดอลในวัยเด็กของเขาก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เล่ามาในเพลง American Pie ของดอนแมคเกรนที่เป็นเพลงดังของเขาเลยนะฮะแม้ว่าจะเพลงยาวแต่คนก็ฟังกันนะอัลบั้ม American Pie ปี1971ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทอมมี่ส่งน้ำยาและสารที่ใช้ฆ่าเชื้อราไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยหรือว่าแอลกอฮอล์หรือจะเป็นน้ำยาซักผ้าขาวนะคะใช้เสร็จแล้วคือใช้น่าจะเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดแล้วก็ล้างแล้วก็ล้างหรือว่าเช็ดออกด้วยน้ำสะอาดขอบคุณมากๆคือมันยังมีรายละเอียดอีกนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็อาจจะไปหาไปค้นได้ขอบคุณมากๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ส่งมานะคะคุณจิว อร่อยและราคาถูกโอ้ชอบ วันนี้แฟนเพลงถูกใจคอเดียวกันกับเพลงพวกนี้คุณพี่หญิงส่งมาให้นะยาวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของวิธีกำจัดเชื้อราวิธีกำจัดเชื้อราเพราะวันนี้คุยไม่ทันแถวๆวัดลานตากฟ้านะคะน้องทีบอกว่ายังไม่ยอมไปไหนโอ้โหก็ถูกน้ำล้อมเหมือนกันนะคะชาวท่าจีนเนี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ริมน้ำท่าจีนยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะ

ขอบคุณคุณอ้วนดนัยและอีกหลายๆคนนะคะลายเข้ามาบอกว่าวันนี้เพลงเพราะวันนี้เพลงเพราะลายเข้ามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งขอบคุณมาก

บายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาไปกับงานของ ACDC กับเพลง Black in Black พูดแล้วคิดถึงน้ำเลยน้ำที่อยู่ในบ้านน่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะการชวนกันคุยได้ความรู้แล้วก็มีความสุขกันโดยทวนทั่วสวัสดีค่ะ

0: 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอัศทานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
4: ภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจ

0: ู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
4: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใ ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับคุณเข้าสู่รายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 17:00 นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ธีมที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับชั่วโมงแรกในวันนี้นะครับเราจะมาฉลองสัปดาห์ของเด็กด้วยเพลงน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆด้วยกันเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าเพลงเด็กๆภาษาไทยของบ้านเรามีอยู่หลายเพลงที่มีที่มาจากทำนองเพลงภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเพลงฝรั่งเหล่านี้ในวันนี้ผมได้ทำเพลย์ลิสต์ก็ได้เลือกเวอร์ชันที่ฟังดูเป็นโฟกนิดๆเพราะว่าไม่อยากให้ฟีลของรายการดูเป็นเด็กน้อยจนเกินไปเข้าทำนองว่าเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเพลงที่ช่วย bring back memory ของทุกท่านได้เป็นอย่างดีและก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบนะครับเพลงแรกที่ใช้เป็นเพลง Under อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง Twinkle Twinkle Little Star เป็นผลงานของวง Music Box Orchestra หลังจากเพลงบรรเลงนี้จะมีเพลง My Darling Clementine ขอเชิญรับฟังครับ

สี่เพลงที่จบไปนะครับเริ่มจาก2เวอร์ชันของเพลง My Darling Clementine เสียงแรกเป็นเสียงของ Freddie Quinn ตามด้วยเสียงของ Jenina ส่วนเพลงคู่หลังก็คือเพลง My Bonnie Lies Over the Ocean เริ่มจากเสียงของ Ed McCurdy ส่วนหลังสุดในเซตนี้ก็คือเพลงเดียวกันนะครับ My Bonnie Lies Over the Ocean เสียงของ Laura Wright คนนี้เสียงดีมากนะครับเป็นโซปราโนอังกฤษสมาชิกดั้งเดิมของวง All Angels เพลง Oh My Darling Clementine หรือว่าบางทีก็เรียกสั้นๆว่าเพลง Clementine เป็นเพลงอเมริกันโฟล์คบัลลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปี1884เพลงเป็นผลงานดนตรีของ Percy Montrose กับ Barker Bradford เพลงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะมีการใช้เสียงหนักเบาหนักเบาสลับกันไปมาตลอดเพลงภาษาอังกฤษเรียกฉันทลักษณ์ทางดนตรีแบบนี้ว่า Trochaic Meter ชื่อเพลงกับเนื้อเพลงเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวของเจ้าของเหมืองแต่ว่าท้ายสุดก็โชคร้ายเพราะว่าพลัดตกนะครับลงไปในบ่อน้ำแล้วก็จมน้ำว่ากันว่าทำนองเพลงดั้งเดิมเป็นเพลงของสเปนแล้วก็แพร่มาในสหรัฐในช่วงของ California Gold Rush หรือว่ายุคตื่นทองในรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนเพลง My Bonnie

Lies Over the Ocean เป็นเพลงสกอตติชเก่าแก่ที่นิยมร้องทั่วเกาะอังกฤษมีที่มาไม่ชัดเจนนะครับเพลงเป็นการสะท้อนเหตุการณ์สู้รบครั้งสำคัญของชาวสกอตกับอังกฤษในสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2แห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์ของประเทศอังกฤษเหตุการณ์ย้อนกลับไปถึงปี1746นะครับเมื่อพรินซ์ชาลีก่อกบฏขึ้นเพื่ออ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แต่ว่าต้องพ่ายแพ้ให้กับทหารของรัฐบาลอังกฤษนะครับผู้สนับสนุนหลายคนถูกแขวนคอส่วนตัวเองก็ต้องหนีตายไปที่เกาะสกายคำว่าบอนนี่มีความหมายว่ารูปงามหรือว่ามีเสน่ห์ในความหมายเดิมคำว่าบอนนี่พรินซ์ชาลีก็จะมีความหมายว่าเจ้าชายชาลีรูปงามแต่เนื่องจากคำว่าบอนนี่ไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะแปลได้ว่าผู้เป็นที่รักแต่ก็ใช้เรียกบุคคลได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงนะครับเพลงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนหนึ่งในเพลงรักทั่วๆไปก็ได้เช่นกัน

สี่เพลงที่จบไปนะครับเริ่มจากเพลง Brother John เสียงของ Crémie Guichard ที่ร้องไว้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาฝรั่งเศสตามด้วยเพลง Skip to My Lou เสียงของ Judy Garland ส่วนหลังสุดก็คือเพลงเดียวกันนะครับ Skip to My Lou เสียงของ Nat King Cole Brother John หรือว่าต้นฉบับดั้งเดิมภาษาฝรั่งเศสก็คือ Fairer Shark เป็นเพลง Nursery Rhyme นะครับที่คนทั่วโลกรู้จักทำนองเป็นอย่างดีถ้าเป็นเพลงไทยก็คือเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนหรือว่าเพลงลูกเสือที่ขึ้นต้นว่าเมาคลีล่าสัตว์เพลงนี้ดั้งเดิมจะร้องกันแบบราวหมายถึงมีคนร้องหลายคนคือต้นเพลงในแต่ละท่อนโน้ตโดยไม่ต้องรอให้คนแรกร้องจบเสียงก็จะมีการทับซ้อนกันนะครับคล้ายๆเป็นการประสานเสียงแบบคนละเนื้อเพลงแต่ทำนองเดียวกันเวลาเพลงจบเสียงร้องก็จะทยอยเงียบหายไปจากคนแรกถึงคนสุดท้ายแล้วก็วนไปเรื่อยๆชื่อเพลง Fairer Shark หมายถึงหลวงพี่หรือว่าบาทหลวงในโบสถ์เนื้อเพลงจะพูดถึงหลวงพี่ขี้เซาที่ตื่นมาทำวัดตอนเช้าไม่ทันเสียงดิ่งแดงดองในเพลงเป็นเสียงของระฆังโบสถ์ส่วนเพลง Skip to My Lou เป็นเพลงอเมริกันโฟกซองที่ใช้ร้องเพื่อประกอบเกมการเต้นรำในงานปาร์ตี้ไม่ชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องเพลงเริ่มเป็นที่รู้จักกันในรัฐทางใต้ในช่วงปี1840การเต้นรำนี้ก็จะประกอบด้วยคู่เต้นนะครับหลายคู่ยืนล้อมวงกันกลางวงก็จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ไม่มีคู่ยืนอยู่คนเดียวเมื่อร้องเพลงจบแต่ละรอบผู้ชายคนนี้ก็จะมีสิทธิ์เลือกผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่อยู่รอบๆวงนั้นพอเลือกได้แล้วก็ถือว่ามีคู่สามารถเดินออกไปอยู่วงนอกได้ผู้ชายที่คู่ตัวเองหายไปก็จะต้องสลับมายืนอยู่ตรงกลางวงแทนแล้วก็เลือกผู้หญิงหนึ่งคนในรอบถัดไปการเต้นรำแบบนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Partner Stealing Dance ก็มักจะเต้นกันในช่วงต้นๆของงานปาร์ตี้ใหญ่ๆวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทำให้หนุ่มสาวหรือว่าแขกเรือที่มางานได้รู้จักกันเวอร์ชันของ Judy Garland มาจากภาพยนตร์เรื่อง Meet Me in St. Louisในปี1944ถ้าคุณจำเพลง Have Yourself a Merry Little Christmas ก็คือเพื่อทำให้หนุ่มสาวหรือว่าแขกเรือที่มางานได้รู้จักกันเวอร์ชันของ Judy Garland มาจากภาพยนตร์เรื่อง Meet Me in St. Louis ในปี1944ถ้าคุณจำเพลง Have Yourself a Merry Little Christmas คือเพื่อทำให้หนุ่มสาวหรือว่าแขกเรือที่มางานได้รู้จักกันเวอร์ชันของ Judy Garland มาจากภาพยนตร์เรื่อง Meet Me in St. Louis ในปี1944ถ้าคุณจำเพลง Have Yourself a Merry Little Christmas คือเพื่อทำให้หนุ่มสาวหรือว่าแขกเรือที่มางานได้รู้จักกันเวอร์ชันของ Judy Garland มาจากภาพยนตร์เรื่อง Meet Me in St. Louis ในปี1944ถ้าคุณจำเพลง Have Yourself a Merry Little Christmas คือเพื่อทำให้หนุ่มสาวหรือว่าแขกเรือที่มางานได้รู้จักกันเวอร์ชันของ Judy Garland มาจากภาพยนตร์เรื่อง Meet Me in St. Louis ในปี1944ถ้าคุณจำเพลง Have Yourself a Merry Little Christmas มีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์มาแปะเอาไว้ด้วยเช่นกัน

เพลงเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสั้นๆทั้งนั้นเลยนะครับเพลงเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสั้นๆทั้งนั้นเลยนะครับเพลงหนึ่งจะเป็นเสียงของมิกกี้แอนด์มินนี่มาจากอัลบั้มเพลงเด็กของดิสนีย์นะครับส่วนเพลงถัดมาเราจะคุ้นกับเพลงแมงมุมลายตัวนั้นของไทยก็คือเพลงดิItsy Bitsy Spider เริ่มจากเสียงของเจนีน่าตามด้วยเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสของเครมีกีชาแล้วก็ปิดท้ายเซตนี้ด้วยเพลง O McDonald เสียงของเครมีกีชาอีกครั้งหนึ่งเพลง The Itsy Bitsy Spider เป็นเพลง Nursery Rhyme ของเด็กเวลาร้องก็จะมีการขยับนิ้วนะครับที่เรียกกันว่า Finger Play ร่วมไปด้วยต้นตอของเพลงไม่ทราบแน่ชัดแต่ก็มีหลักฐานเก่าสุดว่าอาจจะมีการแต่งขึ้นในปี1910เพลงนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับเนื้อเพลงก็ถูกแปลงออกไปเป็นภาษาต่างๆมากมายคำว่า itsy bitsy เป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่าเล็กจิ๋วส่วนเพลง row row row your boat เป็นเพลง nursery rhyme ดังมากๆอีกเพลงหนึ่งเก่าแก่ตั้งแต่ปี1881แต่ก็คือเหมือนเพลงอื่นๆนะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนแต่งเพลงก็จะมีเวอร์ชันเสียงของบิงครอสบี้ที่ร้องเอาไว้ด้วยเช่นกันส่วนเพลง O McDonald เป็นเพลงที่ครูภาษาอังกฤษชอบนำไปใช้สอนเรื่องของเสียงของสัตว์นะครับว่าหูของคนไทยกับหูฝรั่งได้ยินเสียงหมูลากาไก่นะครับร้องไม่เหมือนกันเพลงนี้ดูจะเป็นเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มเพราะว่าเชื่อกันว่าแต่งขึ้นในปี1706โดยนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโทมัสเดอเฟย์ส่วนเพลง Twinkle Twinkle Little Star ที่ผมใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเพลงกล่อมเด็กที่มีอายุมากกว่า200ปีของอังกฤษเนื้อเพลงดัดแปลงมาจากบทกวีที่มีชื่อว่า The Star ของเจนเทเลอร์คุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ15นาฬิกาใกล้เวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายเพลง Twinkle Twinkle Little Star เอาไว้3เวอร์ชันเป็นเสียงของเอ็ดแมคเคอร์ดีตามด้วยเสียงของโดโรธีโอเซนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงของทิมฟิชเชอร์ที่ร้องไว้เป็นภาษาเยอรมันนะครับรายการวันสะพอนาทามยังมีเพลงเพราะอีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงที่2ที่3จะเป็นเพลงจากแอนิเมชันดังๆของดิสนีย์หลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็นStay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
7: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที
8: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
9: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105 2วัน3ช่วงเวลา2สถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดเพลงแจ๊สหรือว่าเพลงคลาสสิกตามชื่อของรายการนอกเหนือจากเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและก็ข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ที่3ที่ถือเป็นชั่วโมงพิเศษในวันนี้ผมได้เลือกเพลงจากแอนิเมชันของวอลต์ดิสนีย์เสียงของนักร้องอังกฤษนะครับที่แฟนเพลงบ้านเรารู้จักกันดีโดยเฉพาะท่านที่ชอบละครเพลงบรอดเวย์เขาผู้นี้ก็คือไมเคิลครอฟอร์ดปกติบทที่เป็นซิกเนเจอร์โรนะครับของไมเคิลครอฟอร์ดก็คือบทแฟนทอมที่มาจากละครเพลงเรื่อง The Phantom of the Opera แต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของเด็กๆเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาฟังเพลงการ์ตูนจากเสียงของแฟนทอมดูนะครับว่าจะไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหนเพลงกลุ่มแรกนะครับที่คุณได้รับฟังไปก็คือเพลง Baby Mindมาจากแอนิเมชันของดิสนีย์ในปี1941เรื่องดัมโบ้ทำนองเป็นผลงานของแฟรงค์เชอร์ชิลส่วนเนื้อร้องโดยเน็ตวอชิงตันนักร้องที่ร้องบันทึกเสียงคนแรกก็คือเบตตี้โนเยสเพลงที่ใช้เพลงนี้ใช้ในฉากที่แม่ช้างนะครับซึ่งมีชื่อว่าจัมโบ้ร้องเพลงกล่อมลูกน้อยของตนลูกช้างก็คือดัมโบ้นั่นเองเป็นพระเอกของเรื่องในขณะที่ทางแม่แล้วก็ลูกถูกขังอยู่ในตู้รถไฟของขบวนคาราวานละครสัตว์

สี่เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากสองเวอร์ชันของเพลง You Be In My Heart เสียงแรกเป็นเสียงของไมเคิล ครอฟอร์ดตามด้วยอเล็กซ์คนนี้เป็นสมาชิกของคณะประสานเสียง Celtic Women ส่วนอีกสองเพลงก็คือเพลง Your Heart Will Lead You Home มาจากแอนิเมชันเรื่อง The Ticker Movie เริ่มจากเสียงของไมเคิล ครอฟอร์ดแล้วก็ตามด้วยเสียงของ Marcy Request เพลง You Be In My Heartเป็นเพลงผลงานของฟิลคอลลินส์มาจากภาพยนตร์แอนิเมชันในปี1999นะครับเรื่องทาร์ซานเพลงประสบความสำเร็จอย่างมากมายได้รับรางวัลออสการ์ในปีนั้นด้วยฟิลคอลลินส์บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ทั้งหมด5ภาษานะครับนอกจากภาษาอังกฤษก็ยังมีภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาสเปนและก็ภาษาอิตาเลียนแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่ร้องคู่กับเกลนโคลสอีกด้วยส่วนเพลง Your Heart Will Lead You Home เป็นเพลงในตอนท้ายเรื่องหรือว่า Ending Credits ของภาพยนตร์เรื่อง The Ticker Movie เพลงเป็นผลงานของ Kenny Loggins กับ The Sherman Brothers เสียงร้องต้นฉบับจะเป็นเสียงของ Kenny Loggins นะครับเพลงถูกนำไปใช้ในขบวนพาเหรดของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ด้วยไมเคิล ครอฟอร์ดเข้าวงการละครเวทีตั้งแต่เด็กนะครับอายุแค่13แล้วก็ก้าวสู่เวทีใหญ่ระดับบรอดเวย์เมื่ออายุ25ปีผลงานการแสดงที่สร้างชื่อให้กับไมเคิล ครอฟอร์ดก็คือภาพยนตร์เพลงเรื่อง Hello Dolly ที่มีบาร์บราสไตรเซนรับบทนางเอกขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับเพจของเรามีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Programและหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-462-9245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

สี่เพลงในเซตนี้ก็คือกลุ่มเพลงนะครับมาจากเรื่องมู่หลานเริ่มจากเพลง Honor to Us All เสียงของลีอาซาลองกากับเบธฟาวเลอร์ตามด้วย2เวอร์ชันของเพลง Reflection นะครับเสียงแรกเป็นเสียงร้องในภาษาจีนกลางนะครับเป็นเสียงของหลิวอี้เฟยตามด้วยเสียงของไมเคิลครอฟอร์ดนานๆทีก็จะได้ยินเสียงนักร้องชายนำเพลงนี้มาร้องไว้ส่วนเพลงสุดท้ายในเซตนี้ก็คือเพลง A Girl Worth Fighting For เสียงของลีอาสลองกากับฮาวิฟายสไตน์มู่หลานเป็นแอนิเมชันในปี1998ของดิสนีย์เพลงฟิล์มนะครับก็คือเพลง Reflection เป็นผลงานของแมทธิวไวเดอร์กับเดวิดซิโปเวอร์ชันในหนังจะเป็นเสียงของลีอาสลองกานักร้องสาวชาวฟิลิปปินส์เสียงเพราะมากนะครับเหมาะกับบทนางเอกของดิสนีย์มากๆเธอร้องเพลง A Whole New World เอาไว้ด้วยเช่นกันจนถึงปัจจุบันไม่น่าจะมีใครมาเทียบได้เลยนะครับลีอาซาลองกาคนนี้ส่วนเพลง Reflection เพลงนี้ก็จะมีป๊อปเวอร์ชันนะครับที่เป็นเสียงของคริสติน่าอากิเลร่าด้วยเธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองตอนที่ทำซิงเกิลเพลงนี้ออกมามู่หลานถูกนำมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงอีกครั้งหนึ่งในปี2020คนที่รับบทเป็นมู่หลานก็คือหลิวอี้เฟยเธอร้องเพลง Reflection เอาไว้นะครับเป็นภาษาจีนแมนดารินหลิวอี้เฟยเป็นดาราสาวชาวอเมริกันนะครับเป็นไชนีสอเมริกันเธอเป็นไบลิงโกที่พูดได้คล่องทั้งภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้ใกล้จะ4โมงผมทิ้งท้ายเพลง I Know The Truth เอาไว้2เวอร์ชันเป็นเสียงของไมเคิลครอฟอร์ดกับเสียงของเอลตันจอห์นที่ร้องคู่กับเจเน็ตแจ็กสันเพลงนี้มาจากเรื่องไอด้านะครับอุปกรณ์ที่ทำมาเป็นเวอร์ชันเพลงป๊อปนะครับเป็นคอนเซปต์อัลบั้มตัวอัลบั้มออกมาในปี1999เป็นปีเดียวกับมู่หลานเลยเพลงเป็นผลงานของเอลตันจอห์นกับทิมไรส์รายการวันสปอร์ตนาทอมยังมีเพลงเพราะๆของไมเคิลครอฟอร์ดอีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงสุดท้ายหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมทุนสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนังพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางสนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น. ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สำหรับในชั่วโมงที่3ของวันนี้เรายังคงอยู่กับเพลงจากแอนิเมชันเพราะๆเสียงของไมเคิลครอฟอร์ดนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวอังกฤษผู้ที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายนับไม่ถ้วนนะครับโดยเฉพาะบนเวทีละครเพลงทั้งบรอดเวย์และก็เวสเอนด์บทบาทที่ไม่มีใครลืมเลยก็คือบทของแฟนทอมมาจากละครเพลงเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการละครเวทีของโลกก็คือเรื่อง The Phantom of the Operaไมเคิลครอฟอร์ดทำอัลบั้มเพลงแอนิเมชันออกมาในปี2001นะครับใช้ชื่อว่าไมเคิลครอฟอร์ดเดอะดิสนีย์อัลบั้มเพลงส่วนใหญ่ที่เลือกมาเป็นเพลย์ลิสต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงจากอัลบั้มนี้ส่วนมากจะเป็นเพลงในยุคหลังๆของดิสนีย์ไล่มาตั้งแต่กลางปี90จนถึงปัจจุบัน3เพลงที่จบไปก็คือ3เวอร์ชันของเพลง When She Loved Meเริ่มจากเสียงของซาร่าแมคลาฟลันตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเพลงมีชื่อว่าเมื่อเขารักเราเสียงของคุณสุกันดาสิริธนาพิรมเพลงเวอร์ชันนี้เพราะมากนะครับร้องดีแล้วก็ทั้งเนื้อแล้วก็การร้องนะครับดีมากเนื้อเพลงก็แปลงออกมาดีมากด้วยแล้วก็ปิดท้ายในเซตนี้ด้วยเพลง When She Loved Me เสียงของไมเคิลครอฟอร์ดเพลง When She Loved Me เป็นเพลงเพราะผลงานของแรนดี้นิวแมนมาจากแอนิเมชันเรื่องดัง Toy Story ภาค2นะครับในปี1999ในเรื่องจะเป็นเสียงของซาร่าแมคลาฟลันนักร้องสาวชาวแคนาเดียนในเรื่องเพลงนี้จะร้องโดยเจสซี่ตุ๊กตาคาวบอยสาวนะครับที่รำลึกถึงความสุขแต่หนหลังตอนที่อยู่กับเจ้าของเดิมเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าเอมิลี่ตอนที่เอมิลี่เป็นเด็กก็จะรักตุ๊กตาแล้วก็บรรดาของเล่นต่างๆมากมายนะครับแต่พอโตขึ้นก็ค่อยๆห่างจากของเล่นที่เคยรักไปทีละชิ้นทีละชิ้นสุดท้ายเหล่าของเล่นทั้งหลายก็ถูกเอามาใส่ในกล่องรวมกันแล้วก็กลายเป็นของบริจาคเพลงนี้ถ้าฟังดีๆจะให้ปรัชญาชีวิตบางอย่างที่ลึกซึ้งนะครับในเรื่องของความผูกพันแล้วก็เรื่องของการรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์มีนักวิจารณ์เคยบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เศร้าที่สุดในบรรดาเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์

สองเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของเพลง I Will Go Sailing No More เริ่มจากเสียงของ Randy Newman แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเดียวกันนะครับเสียงของ Michael Crawford เพลง I Will Go Sailing No More เป็นเพลงเพราะมากอีกเพลงหนึ่งมาจากเรื่อง Toy Story ภาค1ในปี1995เพลงนี้ในเรื่องจะเป็นบทของ Buzz Lightyear นะครับมาจากฉากที่ Buzzเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นแค่ของเล่นแล้วก็บินไม่ได้อย่างที่หลงเข้าใจผิดมาตั้งนานเพลงเป็นผลงานของ Randy Newman ที่ทั้งแต่งเองแล้วก็ร้องเอง Michael Crawford เป็นนักร้องชายที่เสียงสูงนะครับคีย์ของเสียงจะคล้ายกับ Andy Williams แต่ว่ามีเสียงที่ไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากมีอัลบั้มเดี่ยวที่นับไม่นับรวมอัลบั้มแคสจากละครแต่ละเรื่องเนี่ยนับรวมกันได้ถึง17อัลบั้มตัวของ Michael Crawford ก็เกิดในปี1942จนถึงปัจจุบันก็จะมีอายุ83ปีแล้วขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางขึ้น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางขึ้น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่ารีเควสเพลงต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการเพจของเรามีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program

0: สามเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับเริ่มจากสองเวอร์ชันของเพลง Colors of the Wind เสียงแรกเป็นเสียงของ Tori Kelly ตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของ Michael Crawford ส่วนเพลงหลังสุดก็คือเพลง If I Never Knew You เสียงของ Michael Crawford กับเสียงของ Cherry นะครับเพลงนี้ก็จะใช้ในตอนท้ายหรือว่าเป็น Ending Credit ของเรื่อง PocahontasColors of the Wind เป็นเพลงดังที่มาจากแอนิเมชันเรื่อง Pocahontas เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ดิสนีย์ทำออกมาในปี1995ผลงานดนตรีโดยอลันแมนเคนส์ส่วนเนื้อเพลงโดยสตีเฟนชวาร์ตซ์ในเรื่องตัวละครที่ร้องเพลงนี้ก็คือตัวของ Pocahontas นางเอกของเรื่องนักร้องที่ร้องในเรื่องก็คือจูดี้คูนแต่เพลงของดิสนีย์ก็มักจะทำเวอร์ชันที่เป็นป๊อปนะครับคู่กับเวอร์ชันในหนังเอาไว้เสมอเพลงนี้เวอร์ชันเพลงป๊อปจะเป็นเสียงของวานิสซาวิลเลียมส์แฟนเพลงบ้านเราก็น่าจะคุ้นกับเสียงของวานิสซาวิลเลียมส์มากกว่าจูดี้คูนนะครับส่วนคอนเซปต์ของเพลงก็จะพูดถึงการเคารพกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งถือเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมของผู้ชนพื้นเมืองอเมริกันธีมของโพคาฮอนทัสถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์เรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งของเจมส์แคมเมรอนในปี2009นะครับก็คือเรื่องอวตารถ้าคุณสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างของภาพยนตร์สองเรื่องนี้ทั้งตัวนางเอกพระเอกรวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีชื่อว่าคุณย่าวิลโลในเรื่องโพคาฮอนทัส
1: I can see what's happening.
2: What?
1: And they don't have a clue.
2: Who?
1: They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two.
2: Oh.
1: The sweet caress of twilight. There's magic everywhere.

สองเพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง Can You Feel The Love Tonight เวอร์ชันจากการ์ตูนแอนิเมชัน The Lion King ในปี1994แล้วก็ตามด้วยเพลง Lion King Medley เสียงของ Michael Crawford Can You Feel The Love Tonight เป็นเพลงดังจากภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ในปี1994นะครับเรื่อง The Lion King เพลงเป็นผลงานของเซอร์เอลตันจอห์นส่วนคำร้องโดยทิมไรส์เพลงได้รับรางวัลออสการ์ในปี1995นะครับส่วนตัวของเอลตันจอห์นก็ได้รับรางวัล Best Male Pop Vocal Performance มาจากเวทีแกรมมี่ในปีเดียวกันด้วยท่านที่ชอบอ่านบทละครของเชกสเปียร์ก็คงจะพอทราบนะครับว่าพล็อตของ The Lion King ถูกดัดแปลงมาจากบทละครที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดังที่สุดของเชกสเปียร์ก็คือเรื่อง Hamlet นั่นเองคุณผู้ฟังที่รักครับขณะนี้เกือบจะ 17 นาฬิกาใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วผมจะทิ้ง2เพลงสุดท้ายของสัปดาห์นี้เอาไว้นะครับก็คือเพลง Can You Feel The Love Tonight เสียงของ Jackie Evancho กับเพลง When You Wish Upon A Star เสียงของ Michael Crawford คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon A Time Music Magazine ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาทางคลื่น FM 105หลัง 17 นาฬิกาในวันนี้คุณสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้จากทางสถานีส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับเพจของเรามีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program โดยสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเวลาเซิร์ชฟีดแบคของคุณผู้ฟังทุกท่านถือเป็นสิ่งมีค่าเพราะจะนำสู่การพัฒนาขอขอบคุณวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเทคนิคเสียงทุกขั้นตอนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการ Once Upon a Time และผมนครเทพทิพยสุภราชวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายวางระบบดิจิทัลและไซเบอร์ขั้นสูงสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ ซึ่ง NT ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบโทรศัพท์ IP phone และการป้องกันทางไซเบอร์พร้อมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองโดยนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกกระทรวงศึกษาธิการใช้โอกาสในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์
8: ร้อยเอกหญิงพตารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนากำลังคนให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจระยะเวลา5ปีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตพบกับรายการวิถีคิดวิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวกับโสภณสุภาพงศ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการที่ท่านได้ยินหรือได้เห็นอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิถีคิดด้วยกฎธรรมชาติแบบโสภณสุภาพงศ์กับคุณรัศมีบณีนินนะครับรายการนี้จะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางสถานีวิทยุ FM 105เวลา6โมงเย็น1ชั่วโมงโดยประมาณแต่ท่านก็จะสามารถที่จะดูภาพนะครับจากรายการนี้ได้จาก YouTube หรือ Facebook เข้าไปด้วยคำว่าวิถีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์สั้นๆอย่างนี้ก็เข้าไปได้นะครับวิถีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์จะมีรายการเรียงไว้ให้เพื่อจะดูก่อนหรือย้อนหลังได้นะครับรายการในวันนี้ก็จะมีคุณรัศมีเข้ามาร่วมรายการด้วยนะครับทักทายคุณรัศมีก่อนสวัสดีครับคุณรัศมีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
0: คุณรัศมีเตือนเรื่องคุณผู้ชมรายการเราก็ยังไม่เคยเปิดพูดโดยเห็นหน้าเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเหมาหมดเลยก็แล้วกันนะคะ
0: ครับก็ไว้พร้อมก่อนเพราะว่าเราอะไรฮะทำโดยสมัครเล่นง่ายๆนะครับก็ไม่อยากจะเตรียมอะไรต่ออะไรมากมันสะดวกต่อการอัดต่อการบันทึกก็เอาแบบง่ายๆก็เลยไม่มีหน้ามีตาเอาแต่มีรูปครับไว้พร้อมเมื่อไหร่นะครับก็มีคุณผู้ชมเตือนมาหลายครั้งว่าอยากเห็นหน้าคนคุยด้วยนะครับครับก็เราก็พูดรายการวันนี้ขออนุญาตคุณรัศมีนะครับในหัวข้อซึมเศร้ามาจากขาดสารเคมีในสมองรักษาได้เป็นอารมณ์ไม่ใช่โรคจิตนะครับชื่อยาวหน่อยเพื่อให้ชัดเจนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมาจากขาดสารเคมีในสมองรักษาได้นะครับเป็นโรคทางอารมณ์ไม่ใช่โรคจิตการเข้าใจผิดเรื่องพวกนี้มันก็พาไปสู่การรักษาหรือการใช้ความรุนแรงแล้วเกิดปัญหาอะไรซึ่งคนที่ไม่กตัญญูคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่เงินก็ฉวยโอกาสจากสิ่งพวกนี้หมดคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้าก็ถูกทำร้ายคนที่ไปถึงอาการแปรปรวนทางจิตก็จะถูกทำร้ายเพราะว่าคนที่ไม่ดีคนอกตัญญูคนที่เห็นแก่เงินคนคดโกงคนทุจริตในราชการบางส่วนก็เชื่อมโยงกันหมดก็น่าตกใจจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่ศูนย์พักพิงคนชราหรือคนป่วยนะได้ละเมิดความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เจ็บป่วยทีเดียวนะครับก็พูดแล้วก็มีความรู้สึกสะเทือนใจก็ยาวขึ้นหน่อยนะครับคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: คือเรื่องขนาดนี้มันสะเทือนใจมากนะครับก็เราไปดูสักนิดหนึ่งรูปขวามือในภาพนี้คุณรัศมีคุ้นไหมครับคุณคุ้นนะครับมาทาง
1: วินเซนต์แวนโกแต่ว่า
0: ใช
1: ภา
0: ่
1: พนี้เหมือนไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าดูจากแบบสไตล์แล้วก็ฝีแปรงเนี่ยก็น่าจะเป็นวินเซนต์แวนโกนั่นแหละค่ะ
0: ใช่ครับก็ภาพนี้ก็เป็นอะไรที่เตือนเสมอ
1: ค่ะ
0: นะครับแวนโกวาดภาพตัวเองนี้ก่อนฆ่าตัวตายครับ
1: อื
0: นี่เป็นภา
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ที่เขาแสดงถึงอารมณ์ซึมเศร้าในตัวเขาที่แก้ไม่ได้อันนี้ก็ตั้งแต่136ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มียานะคนยังไม่เข้าใจเรื่องการซึมเศร้า แล้วก็น่าเสียใจมากนะครับแวนโก้นี้เป็นเรียกว่าศิลปินของโลกเลย
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ครับแล้วก็วาดภาพตัวเองเมื่ออายุ37หลังวาดเสร็จก็ฆ่าตัวตายนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรามาดูซึมเศร้าไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อันนี้ต้องเข้าใจเลยเราจะปนกันไปหมดนะครับเพราะงั้นการดูแลการเข้าใจก็ผิดพลาดแล้วก็เกิดการฉวยโอกาสจากคนที่ไม่ดีต่อเชื่อมกันเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยก่อนนะครับคุณรัศมีเอา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไปอย่างเร็วนิดหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ตามก็เพิ่งมารู้ว่าเรามีศูนย์นะครับที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ป่วยลักษณะเนี้ยอยู่ตั้ง1,086แห่งของเอกชนนะครับในตารางนี้ขีดเส้นแดงให้ดูนะครับว่ามีอยู่1,086แห่ง
1: ค่ะเยอะ
0: น
1: เหม
0: ะ
1: ือ
0: ฮ
1: นก
0: ะ
1: ันนะคะต
0: เ
1: ่
0: ย
1: ออ ไ
0: ะ
1: ป
0: ฮะ
1: น่าจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: แล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ศูนย์ที่เรียกว่าสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วมันปรากฏมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับค่อยๆโผล่มาให้เห็นเลยว่าศูนย์หรืออะไรของเอกชนรวมทั้งของการดูแลของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่กรมหรือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพซะแล้วนะครับมันเป็นศูนย์สนับสนุนการทำร้ายสุขภาพซะมากกว่า เพราะว่ามันขาดน้ำใจขาดความเมตตาปกติของมนุษย์มันกลายเป็นเรื่องการเอาไปหากินทางเงินทองกันก็เกิดปัญหานะครับตัวราชการบางส่วนก็ไม่ดูแลนะไปร่วมมือเขาด้วยอีกนะครับเพื่อที่จะได้เงินเพราะโดยปกตินะครับครอบครัวซึ่งไม่รู้จะทำยังไงไม่มีความรู้พอก็คิดว่าใครจะมารับพ่อแม่ลูกเต้าตัวเองไปดูแลโดยมีเงินนะนะครับตอนนี้ในระบบแทนที่จะดูแลโดยรัฐโทรรัฐก็ดูแลไม่พอหรือไม่สนใจมากพอในรัฐบาลก็คิดว่าให้เอกชนเนี่ยสะดวกดีแต่เอกชนเขาตั้งมาเพื่อหาเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมระบบให้ดีก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนทีเดียวที่ปรากฏไม่ควบคุมอะไรหรือมีประโยชน์ร่วมนั้นพอได้เงินทุกคนอยากได้เงินนั้นก็ส่งตัวนะครับจากโรงพยาบาลราชการแล้วก็กู้ภัยบางส่วนนะฮะกู้ภัยส่วนใหญ่เนี่ยดีมากแต่บางส่วนก็หาเงินเพราะนั้นการเอาตัวผู้ป่วยไปส่งเอกชนเนี่ยได้เงินด้วยเพราะเอกชนเขาให้แล้วเอกชนก็เก็บเดือนละ20,000-25,000ต่อคนแห่งหนึ่งก็มีเป็นร้อยก็ได้เดือนละหลายล้านนะครับตัวผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องผู้ป่วยกลายเป็นถูกจับไปกักขังทรมานเพราะได้เงินนะครับก็มันเป็นการละเมิดความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงเลยนะครับก็อันนี้ถึงเกิดปัญหาผมก็จะไม่พูดเรื่องปัญหาศูนย์บริการสุขภาพภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยมี12เขตนะครับเพราะนั้นเขตหนึ่งเนี่ยเขาก็คงจะมีเฉลี่ยประมาณ100 แห่งอะเอกชน
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่ทำงานพวกนี้แต่ที่ปรากฏออกมาแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยทำร้ายผู้ป่วยทั้งนั้นเลยนะครับละเมิดความเป็นมนุษย์นะครับก็จะไม่ขยายความแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะเริ่มต้นเรื่องนี้เพราะว่าโรคทางอารมณ์กับโรคทางจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นระบบของสมองนะครับแล้วมันแก้ไขได้ นะครับส่วนมากเราไปเข้าใจว่าพอโรคจิตก็กลายเป็นเหมือนคนไม่ดีหรืออะไรที่แก้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่จริงนะครับแก้ไขได้ผมเนี่ยช่วยเหลือเรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นแพทย์แต่ก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้าใจแล้วก็ต่อเชื่อมกับแพทย์นะครับก็มีอะไรที่เรียนรู้มาเยอะทีเดียวในชีวิตแต่อยากจะบอกว่าแก้ไขได้ครับอยากจะให้กำลังใจนะครับถ้าเข้าใจนะครับแต่ความเป็นมนุษย์กับสมองเนี่ยสำคัญเราเริ่มต้นตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณรัศมีว่ามนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์ทั้งปวงที่ไหนครับคุณรัศมีรู้ดี
1: สมองใช่ไหมคะส
0: ใช
1: ม
0: ่
1: อง
0: เล
1: บาง
0: ย
1: ส่วนค่ะไม่
0: ฮ
1: เหม
0: ะ
1: ือน
0: อัก น
1: ัน
0: เนี้ยฮะไม่ได้แตกต่างเพราะยืนสองขาสี่ขาแต
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ต่างเพราะสมองเพราะนั้นสมองเนี่ยสำคัญเพราะสมองเนี่ยทำให้เกิดความเป็นมนุษย์มนุษย์จะต่างกับสัตว์ตรงสัตว์เนี่ยจะทำร้ายตัวที่อ่อนแอกว่านะครับแต่ก็ยังมีสัญชาตญาณที่จะดูแลลูกเต้านะครับแต่สัญชาตญาณของการทำร้ายที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่นำมาเป็นอาหารหรืออะไรเนี่ยมันเป็นของสัตว์ทั้งปวงแต่มนุษย์เนี่ยแตกต่างกับสัตว์ตรงมนุษย์รู้หน้าที่ต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าเราถึงเป็นมนุษย์นะครับนั้นถ้าเราไม่รู้หน้าที่ต่อผู้เจ็บป่วยเนี่ยเราเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับนะครับผมถึงเรียนเสมอว่าถ้าเราเจอคนจนเนี่ยแล้วเขาไม่ดีเราต้องช่วยเขาดีเขาพูดจาหยาบคายเราก็ต้องช่วยให้เขาไม่หยาบคายเขาไม่มีกินเราก็ต้องช่วยให้เขามีกินไม่ใช่ไปทําร้ายเขาซ้ําเติมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนไม่สบายพูดจาหยาบคายเราก็ต้องช่วยเหลือให้เขาหายนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นครอบครัวพ่อแม่มันก็มีการกตัญญูกำกับใช่ไหมครับคุณรัศมีอันนี้สำคัญไม่ใช่อ้างว่าพ่อแม่พ่อแม่โหดร้ายพ่อแม่อารมณ์ไม่ดีก็เลยส่งไปอยู่เพื่อจะไปกักขังอันนี้เป็นความต้องการของตัวแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ว่าพ่อแม่จะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องกตัญญูมันคนละเรื่องกับเรื่องดีไม่ดีถ้าพ่อแม่เกิดไม่ดีก็ต้องช่วยทําให้พ่อแม่กลับมาดีก็แม้แต่แม่มีลูกเป็นโจรไปทำร้ายติดคุกแม่ก็ยังไปเยี่ยมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นโจรก็เลยร่วมไปฆ่าลูกอันนั้นไม่ถูกเลยนะครับครับความเป็นมนุษย์มันเลยอันนั้นเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมซึ่งเราก็ต้องเคารพอยู่ร่วมกันแต่ความสัมพันธ์ที่จะช่วยเหลือให้เขากลับมาดีเนี่ยสำคัญมากความเป็นลูกกับพ่อแม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากจะลงลึกอะแต่ให้เห็นว่าลูกเนี่ยเข้าใจอะไรผิดมากเลยว่าใช้คําแต่พูดว่าแม่ไม่ดีแม่อย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยให้ไปอยู่นะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะครับแม่ไม่ดีก็ต้องช่วยให้แม่ดี ไม่ใช่ไปรุมทําร้ายแม่ต่ออีกอันนั้นเป็นอกตัญญูแล้วบาปกรรมนะครับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันถึงต่างกับสัตว์เรามีการกตัญญูรู้คุณรู้หน้าที่ต่อผู้ที่อ่อนแอกว่านะถ้าเราไม่ทำเราก็เป็นสัตว์นะครับดังนั้นเป็นนักการเมืองแล้วมาหากินกับคนจนเนี่ยก็เข้าข้างเป็นสัตว์ล่ะ นะครับก็ให้ระวังตัวเองนะก็อันนี้ก็ให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องของโรคทางอารมณ์คือซึมเศร้าหรือโรคจิตเนี่ยมันดูแลด้วยความเป็นมนุษย์ทีเดียวนะครับนั้นก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อนไม่ใช่ว่าไม่ดูแลเพราะเขาเป็นคนไม่ดีทั้งที่เป็นพ่อแม่ตัวเองอันนี้ไม่ใช่ใช้อันนั้นไม่ได้นะฮะถ้าไปร่วมทำร้ายพ่อแม่นั้นก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เลยตัวอยากได้อะไรอยากได้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ก็เลยเอาพ่อแม่ไปขังเนี่ยฉวยโอกาสอย่างนั้นต้องเรียกว่าตกนรกทีเดียวละครับนะครับก็เราก็กระเถิบไปนะครับครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปแวนโก๊ะที่ให้ชื่อว่าณประตูนิรันดร์
1: ค่ะ
0: เขาถ่ายทอดสภาพเขานะครับ
1: อืม
0: ท่านที่เห็นภาพเนี่ยก็เป็นรูปแวนโกะกลุ่มหัวนั่งอยู่บนเก้าอี้แวนโกะเขียนรูปตัวเองหลายรูปโดยการดูจากกระจกนะครับ
1: อืม
0: นะค
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: ้อา
0: แ
1: ร
0: ต่
1: มณ์มาก
0: รูปนี้เนี่ยก็เป็นรูปสุดท้ายนะครับเขียนไว้ที่ในปี1890ก็คือประมาณร้อยเกือบ130-140 ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มียาแวนโกะเพิ่งอายุ37มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในยุโรปนะฮะเป็นศิลปินประตูแห่งนิรันดร์แต่พอเขียนเสร็จอายุ39ทั้งนั้นก็ฆ่าตัวตาย
1: อืม
0: นะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับคนที่ซึมเศร้าเนี่ยไม่ทำร้ายคนอื่นหรอกครับแต่จะทำร้ายตัวเอง
1: อืม
0: ครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เตือนเรานะครับอันแรกต้องเตือนความเป็นมนุษย์แล้วพบว่าในโรคป่วยนะทางจิตหรือซึมเศร้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีการเจ็บป่วยในเรื่องนี้อยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลกนะครับนะครับอยู่ในแดงเข้มเลยอะจากรูปเนี่ยนะคร
1: อื
0: ับ
1: มแดงเข
0: น
1: ้ม
0: ะ
1: นี่หมายถึง
0: สูง
1: มากกว่าม
0: ากน
1: ส
0: ะ
1: อ
0: คร
1: ง
0: ับ
1: ร้อยเก้าสิบห้าต่อ100,000 คน
0: ใช่แต่หมายถึงมันเป็นตัวเลข DAL นะครับก็ไม่
1: ค
0: อยา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: จะขยายก็คือมันสูญเสียความเป็นมนุษย์ก่อนสิ้นชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าอย่างนั้นนะครับคือเรามีชีวิตปกติ100 ปีเราก็ตายก่อนกำหนดตายที่80แล้วก็เสียไป20แต่ตอนที่มีอายุไปถึง80เนี่ยช่วงระหว่าง70-80ก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะเขาก็เอาบวกกันด้วยคือมันสูญเสียไปทั้งที่สูญเสียชีวิตและสูญเสียความเป็นมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตก็คือเจ็บป่วยจนไม่สามารถเป็นคนปกติได้อะไรกันนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขประเภทนั้นเขาเรียก DAL นะครับ DALY นะครับก็ยังไม่ขยายความอันนี้นะครับแต่เราอยู่ในกลุ่มที่สูงของโลกอ่ะใน
1: อื
0: กล
1: ม
0: ุ่ม10%สุดท้ายอ่ะ ก็ต้องระวังนะครับครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าอันแรกเลยเนี่ยโรคจิตเภทอันนี้ก็แปลกนะครับเมืองไทยเนี่ยสื่อเนี่ยใช้คำว่าจิตเวชตรงนั้นเลยนะซึ่งโรคจิตเวชเนี่ยมันไม่มีนะฮะจิตเวชเนี่ยมันเป็นวิชาจิตเวชศาสตร์นะฮะแต่ตัวโรคเนี่ยก็จะเป็นจิตเภทนะครับสคิสโซฟีเนียนะครับเป็นจิตเภทเป็นโรคจิตนะฮะไซโคติกดิสออเดอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันมาจากสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดพามีนสูงเกินไปในสมองไอ้กว้างๆก่อนแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็เรียกอาจจะเรียกดีๆเรียก MDD ถ้า M ก็หมายถึงเมเจอร์ก็ซึมเศร้ารุนแรงเป็นโรคทางอารมณ์นะครับโรคกลุ่มนี้มันขาดสารเซโรโทนินหรือนอร์เอพินาพรีนนะครับสองโรคนี้ต่างกันมากนะครับโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์นะฮะแต่สคิสโซเฟเนียเนี่ยเป็นโรคจิตคนละอันนะครับคนส่วนใหญ่เป็นโรคทางอารมณ์นะครับซึ่งมันหายได้ง่ายนะครับนะครับถ้าเข้าใจโรคทางอารมณ์ก็มีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าไบโพล่าคือบางครั้งก็อารมณ์ดีบางครั้งก็อารมณ์รุนแรงนะครับอันนี้สลับไปสลับมาก็อยู่ในทางโลกทางอารมณ์นะครับก็ขาดสารพวกโดพามีนกับเซโรโทนินเนี่ยในสมองก็สังเกตได้ว่าไม่ว่าจะโรคทางอารมณ์หรือโรคทางจิตเภทเนี่ยเกี่ยวข้องกับสารโดพามีนเซโรโทนินในสมองทางนั้นมันเป็นการขาดสารเคมีอะครับคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปประณามว่าเขาเป็นจิตไม่ดีเป็นคนไม่ดีมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเข้าใจอันนี้ก็จะได้เห็นใจว่าอ๋อในสมองขาดสารเคมีพวกนี้นั้นการให้สารเคมีหรือกระตุ้นสารเคมีพวกนี้เป็นหนทางแก้ ซึ่งเราค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ70 ปีที่แล้วนะครับยาแก้ซึมเศร้าหรือแก้จิตเภทเนี่ยโดยบังเอิญแล้วก็มาเป็นยาที่ปลอดภัยประมาณสัก45 ปีที่แล้วนะครับที่เรียกรู้จักกันในรุ่นแรกๆเลยเรียกโปรแซกโปรแซกดู
1: เป็น
0: หน
1: ช
0: ัง
1: ื่อ
0: ฝ
1: ย
0: รั่ง
1: าใช่ไหมครับ
0: ฮะอันนี้ชื่อยาทางการค้าเลยโปรแซ
1: อื
0: ก
1: ม
0: ดูหนังฝรั่งเนี่ยจะพูดกันเอ้ยกินโปรแซกซะบ้างเลยเพราะมันซื้อผ่านเคาน์เตอร์ร้านยาได้เลย
1: อื
0: โป
1: ม
0: รแซกเนี่ยในต่างประเทศนะครับแต่ประเทศไทยเราต้องผ่านแพทย์เพราะความรู้
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: ายังไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็มันก็เกิดไอ้แปรปรวนอะไรได้หลายอย่างอะไรที่มากไปมันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับกับเดี๋ยวเราไปพูดถึงก็จะให้เห็นประเด็นว่าโรคซึมเศร้ากับโรคจิตเภทเนี่ยคนละโรคนะครับโรคจิตเภทก็มีอาการที่ไม่สามารถรับรู้อะไรได้ประสาทหลอนนะฮะคนจะมาฆ่านะเห็นผีอะไรนี้ก็ไปเลยแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันหมดไฟที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเป็นโรคทางอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอันอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเพราะนั้นซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์ครับแต่จิตเภทเนี่ยเป็นโรคจิตคุณมีใจร้อนนิดนึงอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะวัยรุ่นโรคทางอารมณ์เนี่ยมันเป็นปัญหาของเรียกว่าซอฟต์แวร์สารสื่อประสาทนะฮะสารสื่อประสาทมันขาดมันเกินนะพวกซึมเศร้าแต่ถ้าทางเป็นโรคจิตเนี่ยมันมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็คือโครงสร้างของเนื้อสมองที่บกพร่องแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กบางส่วนทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ด้วยนะฮะแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์นะฮะเพราะฉะนั้นการแก้ไขก็อาจจะสะดวกกว่านะฮะแต่ยาที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปถ่าย MRI เนี่ยจะเห็นได้

0: ก็จะหลุดจากการไปบอกว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนนี้ประพฤติไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยนะครับส่วนมากไปประณามอย่างนั้นมันน่าเห็นใจว่าสารเคมีในสมองกับโครงสร้างสมองเนี่ยเขามีความบกพร่องซึ่งเขาไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้หรอกทุกคนก็ควบคุมไม่ได้นอกจากใช้ยาใช้การดูแลเข้าไปบรรเทาหรือเข้าไปแก้ไขนะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกก่อนเพราะนั้นคนที่เป็นโรคจิตหรือโรคซึมเศร้าไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนปกติที่น่าช่วยเหลือและน่าเห็นใจมากนะครับส่วนมากไปคิดว่าโรคจิตเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะครับโรคจิตเนี่ยก็มีความบกพร่องทางโครงสร้างแต่ซึมเศร้าเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็คือเป็นสารเคมีนะครับที่อยู่ในสมองเดี๋ยวเราไปขยายความต่อนะครับแผนที่ในสมองเนี่ยบอกเลยครับถ้ามีรูปก็จะเห็นนะฮะมันถ่าย MRI ออกมาพื้นที่สีแดงๆเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความบกพร่องมากที่สุดแสดงด้วยสีม่วงแดงผู้ป่วยเป็นโรคจิตประเภทเนี่ยจะเห็นด้วยการถ่าย MRI เลยสมองส่วนเนี้ยมันจะเป็นโพรงเยอะครับคุณรัศมีมันไม่ค่อยต่อกันนะครับเพราะนั้นการทำงานมันมีปัญหานะครับสมมติเราใช้สมอง100%พอมันมีโพรงแล้วไม่ค่อยต่อเชื่อมกันมันอาจจะทำงานได้แค่60-70%อะไรเงี้ยอันนี้เป็นโครงสร้างเลยนะครับแล้วมันก็มีบริเวณซึ่งทำงานได้น้อยๆแต่มันจะมีความบกพร่องที่ส่วนของอะไรวะความนึกคิดนะฮะบริเวณทางเรียกว่า prefrontal lobe ทางหน้าผากด้านขวาซ้ายเนี่ยจะแรงจะพบว่าเกิดความบกพร่องอันนี้เกิดจากการที่สมองทำงานอัตโนมัติเล็มทิ้งส่วนที่ไม่ใช้ตอนสมัยเด็กแล้วมันเล็มมากไปนะครับผมก็ไม่ใช่ความเพราะเคยพูดเรื่องพรุนนิ่งคุณรัศมีคงจำได้สมองเนี่ยมันจะเล็มส่วนที่ไม่ต้องการตั้งแต่6-7 ขวบแล้วนะฮะเพราะว่าสมองเด็กเนี่ยจะมีมากกว่าผู้ใหญ่40%สมองเด็กจะมีมากกว่าปกติเนี่ย140%ของผู้ใหญ่เมื่อโตขึ้นมันนั้นพอถึง6-10 ขวบเนี่ยมันจะเล็มส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะเพราะสมองกินพลังงานเยอะนะครับอันนี้เกิดจากการเล็มทิ้งผิดปกติมาตั้งแต่10 ขวบนะครับคนที่เป็นสคิสโซฟีเนียนะครับก็บอกคุณหมีนิดหนึ่งคุณหมีเนี่ยโชคดีการเยียวยาเรื่องทำสมาธิเจริญสติเนี่ยช่วยทำให้สมองหนาขึ้นครับคุณรัศมีจะช่วยมากนะอย่างคุณรัศมีเนี่ยอย่ามาแก้ตัวว่าดิฉันเป็นโรคนะเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางซึมเศร้าไม่เชื่อหรอกครับอารมณ์ดีเสมอ อ้างไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับ นั้นการที่คุณหมีไปเจริญสติทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยช่วยมากครับช่วยมากนะครับทางด้านสมองอันนี้ก็เป็นทางการแพทย์บอกเลยนะครับก็ไม่ขยายความนะครับนะครับก็เราไปต่อตอนนี้มันสำคัญที่โดพามีนกับเซโรโทนินโดพามีนกับเซโรโทนินเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทในเซลล์สมองในมนุษย์นะครับเป็นสารสื่อประสาทนะฮะมันใช้สื่อทำงานแล้วมันรับความรู้สึกหมดเลยจากตัวเราไปที่สมองแล้วก็สั่งการสมองไปจนถึงเล็บหัวไม้เท้าเลยอ่ะนะนั้นทุกอย่างเนี้ยผ่านสมองหมดแล้วก็ผ่านสารสื่อประสาทพวกนี้เซลล์ประสาทสมองเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับผมถามเล่นๆนะแต่คุณสมีคงจำได้เคยคุยกันบ่อยมีทั้งหมดเก่งจริง
1: แปดแสนล้าน
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่แสดงว่าเจริญสติมาเยอะครับ
1: หลับส่วน
0: ต
1: ใ
0: ั
1: ห
0: ว
1: ญ่
0: เลข800,000ฮะเกือบฮะเกือบที่จริงมัน80,000 ล้านฮะ

0: ผิดศู
1: ข
0: นย
1: ั
0: ์
1: ด
0: เป็น
1: ขา
0: ต
1: ด
0: ัว
1: เกินเกิน
0: ก็ถ้าจำง่ายๆก็คือแสนล้านอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันประมาณ80,000กว่าล้านเซลล์เยอะมากนะครับนะครับ80,000ล้านเซลล์เยอะมากแล้วมันก็ต่อเชื่อมกันครับมันต่อเชื่อมจากเราลงไปยังระบบสันหลังแล้วก็ลงไปถึงปลายเท้าด้วยนะครับบางนั้นไอเซลล์บางตัวก็สั้นบางตัวก็ยาวแต่มันต่อเชื่อมทํางานกันมันไม่ใช่ตัวเดียวไปตลอดมันส่งสัญญาณและสัญญาณที่ส่งเนี้ยผ่านสารสื่อประสาทนะครับแล้วสารสําคัญที่ควบคุมสิ่งพวกเนี้ยก็คือโดพามีนและเซโรโทนินถ้าดูภาพก็จะเห็นได้ว่าเซโรโทนินเนี่ยเส้นสีแดงครับคุมสมองส่วนหน้าคุมสมองข้างบนซุมไททอยคุมส่วนการเห็นอะไรพวกนี้นั่นคือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะเป็นเซโรโทนินเซโรโทนินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกอารมณ์นะครับอารมณ์มีความรู้สึกแจ่มใสสดชื่นแต่โดพามีนเนี่ยมันไปถึงการเคลื่อนไหวและการคาดหวังนั้นโดพามีนเกี่ยวกับเสพติดนะฮะมันเข้าไปถึงอารมณ์ความสุขการคาดหวังการผิดหวังนะฮะโดพามีนการเคลื่อนไหวนั้นโดพามีนเนี่ยมันจะเป็นการคาดหวังก่อนข้างหน้าก่อนอยากจะได้ความสุขเคยทำความดีแล้วมีความสุขก็จะทำใหม่อันนี้เสพติดแต่บางคนเคยโกงเข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็โกงใหม่อันนี้ก็เสพติดแต่เสพติดความเร็วอันนี้มาจากโดพามีนนะครับมันจะมีด้วยแล้วพอได้เนี่ยมันก็จะดีใจแล้วก็จะทำอีกพวกติดยาพวกอะไรก็มาจากโดพามีนแต่เซโรโทนินเนี่ยเป็นในทางเยียวยานะฮะให้เกิดสภาวะนะฮะมีความสุขเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมูดเมมโมรี่การนอนการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินโดพามีนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการกระตุ้นแรงจูงใจนะฮะแล้วก็ให้ความเคลิบเคลิ้มที่จะอยากได้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรนะครับนักกีฬาเนี่ยก็ต้องการโดพามีนด้วยเหมือนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นไอ้เส้นที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงในสมองจะเห็นได้ว่าในเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวโดพามีนมันเป็นโอกาสที่จะได้รางวัลหรือความพอใจมันกระตุ้นแรงจูงใจนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายสร้างความรู้สึกตื่นเต้นนะให้ความรู้สึกว่าฉันอยากได้ต้องไปเอามาเสพติดแล้วก็อยากได้มากขึ้นนะฮะถ้ามันมีน้อยเกินไปมันก็ซึมเศร้าเชื่องช้าโรคพาร์กินสันเนี่ยขาดโดพามีนนะครับหรือการคิดฟุ้งซ่านโดพามีนเกี่ยวกับโรคจิตเวชหรอครับนะครับก็เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่พูดลงไปลึกนักแต่เซโรโทนินเนี่ยมันเกี่ยวกับซึมเศร้าแล้วนะครับมันรักษาสมดุลของอารมณ์นะมันควบคุมลดความวิตกกังวลอะไรพวกนี้นะฮะมันทำให้ความรู้สึกพอใจปลอดภัยแล้วถ้ามันผิดปกติน้อยเกินไปมันก็จะเริ่มนอนไม่หลับกังวลนั้นเซโรโทนินสีแดงเกี่ยวกับซึมเศร้าโดพามีนเนี่ยจะเกี่ยวกับทางจิตเภทสูงนะแต่สองตัวนี้มันทำงานสัมพันธ์กันนะครับก็ง่ายๆก็คือเซโรโทนินมันทำให้เกิดความสมดุลแต่โดพามีนเนี่ยมันพาไปถึงการอยากแล้วก็ให้รางวัลด้วยมันไปเกี่ยวข้องกับการเสพติดทำใหม่นะความมุ่งหวังอันนั้นมากเกินไปเราก็รู้ใช่ไหมฮะมันก็จะไปถึงให้เกิดโรคเหมือนกันนะครับเพราะนั้นยาพวกโคเคนพวกอะไรพวกนี้กระตุ้นทางโดพามีนนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจคร่าวๆว่าทั้งสองโลกเนี่ยจะต่างกันนะเซโรโทนินเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่โดพามีนเนี่ยมันจะเลยไปถึงเรื่องของสคิสโซฟีเนียจิตเภทได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวโครงสร้างของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าเนี่ยที่บกพร่อง นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็เหมือนกับอะไรปิดปิดเปิดเปิดควบคุมไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้เนื้อสมองมันมีโพรงแล้วก็ปริมาณมันน้อยกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ทั้งสองโลกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเห็นใจเพราะตัวคนเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสารเคมีกับโครงสร้างของสมองนะครับที่ทำให้เกิดอาการพวกนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยเหลือแล้วครับทั้งสองอันนะครับก็แต่โดพามีนก็สำคัญตรงมันให้รางวัลนั่นมันเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนความสำเร็จนักกีฬาก็ต้องการเยอะนะครับก็อันนี้ก็พูดคร่าวๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจผู้ที่เป็นเหมือนกตัญญูอย่างเงี้ยมันอยู่ในตัวสองสารนี้ด้วยเลยโดยเฉพาะโดพามีนถ้ากตัญญูแล้วรู้เป็นหน้าที่มีความสุขได้เสียสละได้ดูแลพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่เป็นอะไรอารมณ์ร้ายยังไงก็รู้ว่าพ่อแม่ป่วยก็ต้องช่วยหายป่วยไม่ใช่ไปรุมทำร้ายมากขึ้นอันนี้ผมแปลกใจมากดูในทีวีแล้วน่าตกใจว่าความเป็นมนุษย์ทำไมมันหายไปจากลูกอะไรเงี้ยนะครับที่ส่งแม่ไปจองจำทำร้ายให้พ้นตัวไปอะไรเงี้ยโดยใช้เงินที่จริงก็เป็นเงินของแม่นั่นเองครับครับอันนี้ครับเป็นเซลล์ประสาทนะครับมันจะมีหัวก็จะมีแขนขานะฮะที่เรียกว่าเดนไดรฟ์นะหัวนะฮะแล้วก็หางเนี่ยเรียกแอคซอนนะเซลล์พวกนี้มันก็ยาวบ้างสั้นบ้างเซลล์สมองนะครับเซลล์ประสาททางหางของมันคือแอคซอนมันก็จะไปต่อกับเดนไดรฟ์ของอีกตัวหนึ่งไอ้ส่วนที่ต่อเชื่อมเนี่ยมันมีช่องว่างเนี่ยเรียกว่าเซนแนปก็คือตัวเซลล์ประสาทตัวหนึ่งจะไปต่อเชื่อมกับอีกตัวหนึ่งนะฮะนะมันไม่ได้ต่อเชื่อมโดยเชื่อมเข้าไปนะฮะมันมีช่องว่างนะฮะแล้วระหว่างช่องว่างเนี่ยมันส่งสารเซโรโทนินกับโดพามีนออกมานะฮะเพื่อกระตุ้นกันและไอสารที่ออกมาระหว่างส่วนที่ต่อเชื่อมเนี่ยที่ส่วนต่อเนี่ยเขาเรียกไซแนปถ้าไอสารตัวนี้มันมากไปน้อยไปนะครับจะเกิดเรื่องของซึมเศร้าแล้วก็ไปเสริมเรื่องจิตประเภทได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูต่อเพราะนั้นยาเนี่ยมันจะสนใจตรงการต่อเชื่อมเนี่ยครับที่ตรงส่วนไซแนปนะครับเพราะว่ามันค้นพบว่าเมื่อไหร่ส่วนต่อเชื่อมไซแนปเนี่ยมีเซโรโทนินหรือมีโดพามีนมากไปน้อยไปจะเกิดเรื่องของซึมเศร้าหรือจิตเภทได้นะครับนะครับแต่ต้องอะไรฮะทบทวนตัวเองเสมอนะครับว่าอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์จิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางโครงสร้างนะและสารสื่อประสาทนะครับมันมีโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจิตเภทนี้นะครับงั้นเราลองดูต่อไปเนี่ยครับตรงไซแนปคุณรัศมีเห็นใช่ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: ถ้าดูรูปถ้าท่านได้โอกาสดูรูปทาง YouTube หรือเข้าไปที่ Facebook นะฮะวิถีคิดโดยโสภณสุภาพงศ์เนี่ย Facebook ชื่อนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเซโรโทนินเนี่ยนะรูปเนี้ยเป็นเซโรโทนินนะครับเซโรโทนินเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋อแล้วถูกส่งมานะฮะจากแอคซอนของเซลล์ประสาทตัวหนึ่งแล้วก็ส่งออกมานะมาอยู่ในไซแนปเพื่อส่งสิ่งนี้ไปยังเดนไดของ Cell เซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะส่งมาธรรมดามันก็จะออกมาแล้วก็ส่งแล้วมันก็จะมีช่องนะช่องกลับนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าเซโรโทนินเนี่ยเมื่อออกมาแล้วส่วนหนึ่งมันก็จะส่งไปยังเซลล์ประสาทตัวต่อไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะกลับไอ้ช่องกลับเนี่ยเรียกรีอัพเทคนะฮะในนี้ก็เขียนไว้ Reuptake Transporter เพื่อรักษาสมดุลของเซโรโทนินนะฮะที่ช่องว่างนี้เพราะฉะนั้น คนที่เกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยปรากฏว่าไอ้เซโรโทนินที่ช่องว่างเนี้ยมันน้อยเกินไปนะเพราะมันกลับไปมากนะครับนั้นวิธีเขาเนี่ยให้ยาเนี่ยก็คือไปอุดช่องกลับเนี่ยบางส่วนนะในนี้เขียนกากบาทแล้วนะใช้คำว่า SSRI นะซึ่งย่อมาจาก Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ก็คือตัวกั้นไม่ให้เซโรโทนินกลับนะฮะนะบางส่วนก็จะทำให้เซโรโทนินที่อยู่ในช่องว่างเนี่ยยังสมดุลอยู่อารมณ์ซึมเศร้าก็จะหายไปได้นะครับนะแต่ถ้ามันน้อยไปซึมเศร้าครับนะแต่ถ้ามากไปก็ไม่ดีนะครับมันจะพาไปสู่การกระทำที่หวือหวาไปเลยนะครับนะมันการรักษาตรงนี้สำคัญเรารู้ว่าผมพูดทางวิทยาศาสตร์แต่คนที่จะประเมินเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์ครับนั้นคนที่ไม่สบายเนี่ยต้องพบแพทย์เรื่อยๆแพทย์จะประเมินยาที่ให้ไม่ใช่กินยาแบบยาแก้ปวดกินไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องประเมินอันนี้พอไหวนะครับคุณรัศมีนั้นก็ดูไอ้ไซแนป ให้มันพอดีนะแต่คุณรัศมีเนี่ยดูโครงสร้างด้วยเพราะว่าไปเจริญสติและทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยช่วยโครงสร้างไม่ให้เป็นทางด้านจิตเภทหรือซึมเศร้าได้ครับครับก็เราไปต่อนะครับนั้นตอนนี้พอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอาการทางสารเคมีในสมองที่ส่วนต่อของเซลล์ประสาทสมองต่อเชื่อมกันนะฮะสารเคมีนั้นเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์สารสื่อประสาทนะฮะสารสื่อประสาทเนี่ยมันเดินทางด้วยไฟฟ้านะครับร่างกายเราเนี่ยทำงานด้วยไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับงั้นมันพาไปด้วยไฟฟ้านะครับแล้วมันเป็นสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทเนี่ยสำคัญถ้าส่วนต่อเนี่ยมากไปน้อยไปก็เกิดอาการพวกนี้นะครับถ้ามากไปก็เกิดเรื่องของจิตเภทเสริมกับเรื่องโครงสร้างด้วยนะครับแต่ถ้าซึมเศร้าเนี่ยก็จะเกิดจากสารสื่อประสาทอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเซโรโทนินนะครับที่พูดว่าอันเซโรโทนินเนี่ยเกี่ยวกับอารมณ์นะครับแต่ถ้าโดพามีนเนี่ยก็จะเห็นในรูปนี้นะครับมันจะไปจากตรงอันหนึ่งที่เรียกว่าventral tegmental area นะครับจากตรงเนี้ยนะครับโดพามีนไปจากตรงเนี้ยไปยังนิวเคลียสแอคคัมเบนคุณรัศมีพอจำได้ไหมฮะนิวเคลียสแอคคัมเบน
1: อืมค่ะ
0: ตัวนี้ร้ายมากอ่ะน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ฮะ
1: ม
0: เป็นตัวการกระตุ้นอะไรที่รุนแรงในสมองในตัวเรามากเลยนะครับถ้ามากไปน้อยไปตัวนี้ไม่ดีนะครับถ้าไปกระตุ้นนะครับถ้าเอา MRI ฉายเนี่ยพวกขี้โกงเนี่ยพอเห็นเงินเขาตัวนี้มันจะสว่างวาบเลย นะอยากได้นะจะรุนแรงนะฮะไอ้ตัวนิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการกระตุ้นอารมณ์ทีเดียวนะฮะมันเป็นศูนย์กลางที่ทำงานของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแล้วมันก็จะให้โดพามีนสูงไอ้โดพามีนเนี่ยมันก็จะไปที่สมองส่วนหน้าเพื่อทำให้เกิดการคิดนะคิดที่จะเมตตากรุณาอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นไอ้โดพามีนมันก็จะไปมีผลทางสมองส่วนมากไอ้โดพามีนอีกอันหนึ่งก็ที่ซับสแตนเชียไนกราเนี่ยก็จะไปที่สเตรตัมอันนี้มีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่อธิบายมากอ่ะนะตอนนั้นมันไปช่วยเรื่อง อะไรฮะการพยายามความบากบั่นอะไรพวกนี้แต่ถ้ามากไปก็เกิดปัญหานะครับถ้าน้อยไปก็ซึมเศร้านะฮะไม่อยากทำนะฮะไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เองนะครับก็ข้ามตรงไซแนปเหมือนกันเหมือนเซโรโทนินนะจากภาพเนี่ยก็เห็นว่าโดพามีนเนี่ยออกไปแล้วก็ไปเข้าที่แอ็กซอนจะออกจากแอ็กซอนไปเข้าที่เดนไรท์ของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนั้นก็จะมีโดพามีนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับถ้ามากไปนะก็ไม่ดีมันจะกลายเป็นรุนแรงนะฮะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอันเนี้ยโคเคนมีผลนะฮะแต่ถ้าน้อยไปก็ไม่อยากทำอะไรนะความรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องการอะไรน้อยไปขาดแรงบันดาลใจเชื่องช้าพาร์กินสันเนี่ยตรงส่วนรอยต่อเนี่ยโดพามีนน้อยไปในไซแนปส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่ให้เนี่ยเขาจะไปคุมไอ้ตัวโดพามีนที่รีอัพเทคคือที่ดูดกลับไปคุมไม่ให้มันกลับมันก็จะมีโดพามีนเพียงพอนะครับถ้าไปใส่โคเคนมันจะไปอุดมากเหลือเกินโดพามีนเยอะตอนนี้ก็โลดโผนตนกระยานกระโดดตึกทำอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมาทีเดียวนี่เป็นเพราะว่าโดพามีนมากไปอันเนี้ยไอสารเสพติดนี่แหละมันมาคุมตรงเนี้ยนะมาอุดช่องกลับนะครับสิ่งพวกเนี้ยเขาพบเมื่อประมาณสัก30-40 ปีที่แล้วนะครับความเข้าใจพวกนี้นะครับเมื่อก่อนไม่เข้าใจเพราะนั้นคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือคนที่มีอาการจิตเภทเนี่ยก็จะถูกทำร้ายเยอะว่าเป็นคนไม่ดีอะไรนะซึ่งหลังนั้นเราพบว่าไม่ใช่เป็นเพราะโครงสร้างก็เรียกว่าโครงสร้างทุพพลภาพหรือพิการบางส่วนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความไม่ดีนะคนละเรื่องกันนะครับนะครับมันเป็นการขาดสารเคมีในสมองที่พูดนะฮะสารเคมีในเขาเรียกสารสื่อประสาทโดพามีนกับเซโรโทนินนะครับสองตัวยาส่วนใหญ่ก็จะไปควบคุมทางกลับนะของโดพามีนเซโรโทนินนะช่องกลับเพื่อให้สารสื่อประสาทที่ช่องว่างไซแนปส์เนี่ยอยู่ในสมดุลนะครับเมื่อไรเสียสมดุลก็จะเกิดอากาศนะครับเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นโรคอารมณ์ซึมเศร้าหรือจิตเภทเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารและต้องช่วยเหลือนะครับครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีและโครงสร้างในสมองก็ตอนนี้ก็พอสรุปได้นะครับว่าเซโรโทนินเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางอารมณ์นะโดพามีนก็เกี่ยวข้องเหมือนกันครับแต่โดพามีนจะเลยไปถึงเรื่องของโรคจิตเภทด้วยถ้ามากเกิน
1: ค่ะ
0: ไปแล้วโรคจิตเภทเนี่ยไม่ใช่แต่สารเคมีมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองซึ่งมีโพรงนะฮะก็เรียกว่าโครงสร้างไม่ครบอ่ะอาจจะมี80-90%ของคนปกติความหนาของเนื้อสมองสูญเสียไปแล้วส่วนใหญ่เป็นตั้งแต่เด็กนะฮะโดยไม่รู้ตัวแต่การเจริญสติสมาธิเนี่ยเขาก็พบว่าทำให้เนื้อสมองส่วนเขาเรียกเนื้อเทาเนี่ยหนาขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: หนาขึ้นนะครับก็คุณรัศมีไปบ่อยๆเนี่ยก็ฝากว่าทำเพื่อผมช่วยกันแล้วกันนะครับ ก็มันมียาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องอ่ะนะครับกลูตาเมตนะฮะก็ทำงานคล้ายๆกันผมก็คงไม่พูดถึงนะฮะมันเป็นยาที่ให้พร้อม นะพร้อมๆกับยาประเภทให้โดพามีนนั่นเองนะครับครับครับนั้นเราก็มาสรุปสักนิดหนึ่งข้อแตกต่างนะครับจิตเภทเนี่ยนะฮะมันเป็นโรคจิตนะฮะเป็นโรคจิตเพราะมีโดพามีนสูงเกินไปนะฮะสารสื่อประสาทนะแล้วก็มันเกิดการแปรปรวนของปัญหาที่ระบบความคิดการรับรู้ความจริงเกิดกับสมองส่วนหน้านะครับโดพามีนที่มาสมองส่วนหน้าอาการเด่นเนี่ยก็คือหูแว่วหลงผิดหวาดระแวงแยกตัวไม่มีอารมณ์นะครับนะครับแล้วก็การแยกแยะเรื่องความจริงกับเรื่องหลอนเนี่ยก็สับสนไปหมดนะครับนะครับอันนี้เกิดจากการบกพร่องทางด้านฮาร์ดแวร์นะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์เลยแต่ทางโรคทางอารมณ์เนี่ยคือโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจิตเภทนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์นะฮะก็อันนี้ก็อยู่ในช่องนี้โรคทางอารมณ์มันขาดสารพวกเซโรโทนินโนเลพินาพรีนนะครับอันนี้มันนั้นระบบควบคุมอารมณ์เนี่ยให้มันสมดุลก็ไม่ดีนะมันสูญเสียอารมณ์ที่จะเพลิดเพลินที่จะมีความสุขมันก็กลายเป็นเศร้าหมองมันไม่สามารถจะคุมไปได้นะครับหมดพลังหดหู่คิดอยากตายคนเป็นเนี่ยจะรู้ได้แต่คนไม่เคยเป็นเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยก็บอกให้คิดอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จโดยเฉพาะพระเจ้านะไปสอนอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องของสารเคมีเลยนะครับที่เราไปสอนโดยเฉพาะสอนว่าอ๋อตายนี่เป็นบาปนะยิ่งหนักเข้าไปอีกไปทำร้ายมากขึ้นไปอีก นะครับเพราะว่าอารมณ์อยากอยู่กับอยากตายเนี่ยมันต้องพอดีกัน ถ้าอยากอยู่มากไปมันก็กลายเป็นเห็นกับตัวไปอะไรต่ออะไรไม่ดีไหมอยากตายมันก็หมดพลังคิดแต่เรื่องหมดหวังนะฮะคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยแม้จะเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งจกร้องก็ฆ่าตัวตายได้นะฮะมันเป็นอะไรที่อุปสรรคในชีวิตทั้งหมดเลยอ่ะมันแก้ไม่ตกเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหาของไม่เจออะไรเงี้ยนะครับต้องผู้ที่เป็นเนี่ยจะเข้าใจนะครับมันหมดที่จะมีชีวิตอยู่อ่ะเพราะมันไม่รู้จะอยู่ทําไมนะครับมันเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องความคิดมันต้องการสารเคมีที่ไปกระตุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็พวกนี้เป็นพวกที่ต้องให้ยานะครับอีกอันหนึ่งโรคซึมเศร้ามันก็มีโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะฮะก็มีอันนี้เรียก Major Depression Disorder ก็มีรุนแรงก็ลงไปรุนแรงมากอันนี้พาไปถึงการฆ่าตัวตายอย่างตัวของคุณแวนโก้เนี่ยก็ไปถึงซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องระวังนะครับงั้นพอไม่รู้จับพ่อแม่ไปขังไว้ที่ศูนย์พันกว่าแห่งนั้นแล้วศูนย์ก็ดูแลอย่างกับคุกเพราะอยากได้เงินอย่างเดียวนะไม่ใช่สร้างศูนย์เพื่ออยากจะเมตตาคนอยากสร้างศูนย์เพื่ออยากได้เงินอันนี้มันก็ไปสู่คนที่เห็นแก่ตัวรุนแรงหนักเข้าไปอีกนะฮะลูกแทนที่จะช่วยพ่อแม่ก็ส่งพ่อแม่ไปถูกลงโทษไปขังอะไรเงี้ยอันนี้ทั้งลูกนะอาจจะเป็นจิตเภทนะฮะแล้วไปทำร้ายพ่อแม่ซึ่งเป็นโรคทางอารมณ์นะแล้วก็ส่งไปยังพวกคนไม่ดีที่ต้องการเงินที่ทุจริตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยในระบบเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมบริการสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแต่ดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณภาพต่ำเยอะเลยครับนะครับต้องปรับปรุงมากเลยอ่ะโดยเฉพาะศูนย์บริการที่มีท่าทีต่อผู้ป่วยในลักษณะของบางส่วนนะฮะร่วมทำร้ายร่วมหาเงินเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นระบบส่วนตัวใช่ไหมแม้แต่กู้ภัยบางส่วน บางคนนะครับนั้นคนดีเนี่ยต้องรีบจัดการกับคนไม่ดีซะให้หมดนะครับส่วนดีๆที่ท่านทำไว้ก็จะสูญเสียไปหมดนะครับมีหน้าที่นั้นนะครับก็จะเห็นแต่ถ้าไปไบโพล่าเนี่ยก็จะแกว่งฮะก็คือบางครั้งก็เหวี่ยงขึ้นลงนะฮะมากเกินไปอะไรนะครับนะอันนี้ก็เรียกก็เรียกแมเนียไบโพล่านะฮะก็บางครั้งก็อารมณ์แรงบางครั้งก็อารมณ์ดีสลับกันไปสลับกันมาแต่อันนี้อยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคทางอารมณ์นะครับเพราะนั้นการควบคุมยาให้สมดุลแล้วค่อยๆให้ทั้งหมดกลับมาเนี่ยสำคัญอันนี้มันต้องการแพทย์ครับต้องการจิตแพทย์ดูความสมดุลตลอดเวลาอันนี้แล้วก็มีโอกาสหายฮะมีโอกาสหายมากเลยนะครับผมเคยเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้แต่เราไม่ใช่แพทย์นะฮะแต่ก็เป็นตัวต่อเชื่อมคนทุกข์ยากเรื่องพวกนี้ในที่ที่เกิดปัญหาต่างๆนะฮะที่ถูกฆ่าตายถูกทำร้ายถูกปราบตามนะครอบครัวที่สูญเสียต่างๆต้องการการช่วยเหลือเรื่องนี้เยอะยาทางการค้าก็เช่นโปรแซกซีแปมฮาซิออนเซแนกนะฮะโดยกินทั่วไปก็มักจะแวเลียมนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็ยาดีๆเคทามีนสิ่งที่ผมพูดนี่ก็จากคุ้นเคยจากประสบการณ์ต่างๆนะฮะมันมีแต่ไม่ใช่ไปซื้อกินเองนะครับ ผมพูดเพียงแต่ให้เห็นว่ายาในตลาดเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดหมอเนี่ยเขาก็จะเลือกอะไรที่พอเหมาะสมแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูจากอาการครับมันมียาครับยาเป็นร้อยชนิดนะครับที่ใช้กันทั่วโลกแล้วในประเทศไทยนะครับแต่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะต้องเป็นผู้ดูแลความไม่ใช่ไปให้ศูนย์ดูแลศูนย์ให้ยาไม่ได้นะครับเพราะนั้นตามข่าวเนี่ยศูนย์ไปให้ยาคนที่ไปกักขังด้วยเนี่ยผิดนะฮะศูนย์นี่จะผิดเยอะเลยคดีอาญาเนี่ยฟังดูนะครับเพราะว่าทำทั้งผิดกฎหมายทั้งผิดความเป็นมนุษย์เยอะไปหมดเลยด้วยความเข้าใจผิดพวกนี้ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเพราะว่าเอามาพูดอย่างเร็วเพื่อความสบายใจขึ้นหน่อยว่าผู้ที่เป็นไม่ว่าจะจิตเภทนะโรคจิตหรือเป็นโรคทางอารมณ์ก็คือซึมเศร้าเนี่ยรักษาหายได้นะครับรักษาหายได้มีทางด้านจิตเภทเนี่ยอาจจะต้องดูแลยาวนานอะไรเงี้ยแต่ซึมเศร้าเนี่ยทำได้นะครับอันนั้นครับก็มีมูลนิธิหลายแห่งที่มีความสามารถกับเรื่องนี้นะครับมีหมอเป็นผู้ที่เป็นกรรมการมูลนิธิอย่างน่าเชื่อถือได้นะครับก็วันนี้ก็จบตรงนี้ไหมครับคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: ผมก็พูดเองซะยาวเลยเพราะเรื่องมันเยอะครับแต่คุณหมีเนี่ยไปสมาธิวิปัสสนาอะไรเนี่ยแจ่มใสใช่ไหมฮะธรรมดาพอเส
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ็
1: ่
0: จ
1: ได
0: แ
1: ้
0: ล้ว
1: บ่อยอะไรนักหรอกค่ะ
0: เลยครับแต่
1: น
0: ดี
1: าน
0: ดี
1: ๆจะไปสักทีส่วนใหญ่นี่จะเน้นไปทางออกกำลังกายมากกว่าค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับนั่นก็ช่วยมากเลยน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ฮะเพราะมันให้สารที่ทำให้กลับมาสมดุลมีความสุขแล้วโดยเฉพาะคุณหมีวิ่งทุกวันเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมนี่เสี่ยงมากเลยคืออายุมากๆไปวิ่งเดี๋ยวก็เป็นอีกโรคหนึ่งขึ้นมางั้นวันนี้เราจบแค่นี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณคุณรัศมีขอบคุณคุณสันที่ช่วยบันทึกรายการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่และสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai สำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ก รณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอะลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ

0: กเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม

0: คมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรทุกค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 19:30 นโดยประมาณครับพบกันที่นี่ FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงแรกของรายการในคืนนี้ครับเราไปติดตามข่าวสารกันในช่วงคุยข่าวผมมีข่าวของฝนฟ้าอากาศนะครับในระยะนี้นะวันนี้ถึง13ตุลาคมแต่ละที่แต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับข่าวของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับมีการซ่อมรถซ่อมบ้านนะทางสคบ.ออกมาดูแลอย่างเต็มที่เดี๋ยวมีรายละเอียดข้อมูลมาแจ้งให้ทราบกันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวของทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการครับศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องของแก้มลิงเนี่ยก็เป็นประเด็นกันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปติดตามกันและช่วงที่2ช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ครับผมมีเรื่องของเทศกาลกินเจประจำปี2569เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเมื่อวานนี้นะฮะมีข้อห้ามของการกินเจว่างดอะไรบ้างตลอด9วันติดตามครับช่วงที่2ของรายการช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: คุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ด้วยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในระยะนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับและเป้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดครับ 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดครับ 32-34 องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางนะครับการ ประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายด้วยกันนะครับพร้อมสั่งการให้ทางสคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วครับด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยได้ประชาชนได้ติดต่อที่สายด่วนนะครับ1197นะแล้วก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ได้มีการประสานกรมการค้าภายในครับตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้นะพร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยนะครับด้านภาระหนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับส่วนทางคปภ.ครับได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วนนะครับ1186ได้เลยขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่นะครับค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่านะครับโดยความเสียหายที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือว่ารีบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่กับเข้าอยู่อาศัยก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่านะครับรับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐนะครับก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นนะครับหรือทางสำนักงานเขตเนี่ยตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หลักฐานประกอบเป็นรายกรณีครับด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเช่นโฮมโปรเขาก็เปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ครับซัมซุงยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50นะครับถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนคิวช่างเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงนะครับวันที่10ตุลาคมวันนี้แหละครับเป้าหมาย50หลังพร้อมบริการสำรวจบ้านและก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้ครับ Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่นะฮะด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุครับลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วม Power Buy ก็รับเครื่องไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับทางสคบครับยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบินแล้วก็สัมภาระตกค้างนะครับ ป้าหมายก็คือช่วยลดภาระให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วจึงให้ทางสคบครับติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดก็ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนด้วยไม่เอาเปรียบนะครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งได้ครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะเว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับเรื่องของแก้มลิงนะที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับล่าสุดครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็เปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำนะครับว่าแก้มลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานครับซึ่งตนเองเนี่ยกำลังจะมอบหมายทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่นะครับก็ได้มีการรับฟังทางด้านของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.นะครับซึ่งตนเองได้นำเสนอข้อนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถดำเนินงานเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่นะครับหากทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ขณะนี้ก็พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งรับน้ำแล้วก็สามารถเก็บกักน้ำได้นะครับเพราะเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยก็เข้าหน้าแล้งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการย้ำว่ากำลังเร่งศึกษานะครับโครงการนี้นายอรรถวิทย์นะครับก็หมายถึงการทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นนะครับซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะสิ่งที่ตนต้องการนะครับก็คือไม่ใช่เมื่อน้ำมาเยอะแล้วเราระบายแต่ผ่านไปสักระยะน้ำขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากถ้าเรากักเก็บน้ำได้มากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งยืนยันว่ามีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วครับเรามาที่เรื่องของรถเมย์กันบ้างครับล่าสุดทางนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้พูดถึงกรณีโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับในทำนองว่าจะไม่ปิดตำนานรถเมย์ครีมแดงแต่จะคัดเลือกรถที่ยังมีสภาพแข็งแรงเนี่ยมาปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วก็ปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของกรุงเทพแล้วก็รองรับภารกิจในยามฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้ทางขสมก.ครับเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV นะครับ 1,520 คันภายใต้สัญญาเช่า7ปีโดยจะมอบล็อตแรกนะรับมอบล็อตแรกเนี่ย500คันครับในเดือนมีนาปีหน้าครับล็อตที่2อีก500คันเดือนเมษายนนะและล็อตสุดท้ายครับ520คันในเดือนพฤษภาคม2570ครับนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมยังจัดสรรงบเพื่อจัดหา EV เพิ่มอีก800คันก็คาดว่าจะได้รับรถเดือนธันวาคมปีหน้านะครับ2570ก็ส่งผลให้ภายในสิ้นปี2570รถโดยสารของขสมก.เนี่ยจะเป็นรถ EV 100% ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษและลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยขสมก.มีรถร้อนครีมแดงนะครับก็รวมแล้วเนี่ย 1,520 คันอายุใช้งานก็ราว35ปีครับโดยจะคัดเลือกคันที่มีสภาพแข็งแรงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับเหลือประมาณ700คันเพื่อนำมาปรับปรุงยกเครื่องแล้วก็ปรับระบบไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมครับ รถที่ผ่านการปรับปรุงก็จะเปลี่ยนจากการให้บริการประจำวันครับเป็นรถสำรองเฉพาะกิจอย่างเช่นใช้รับส่งประชาชนในช่วงกิจกรรมสำคัญนะครับหรือตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือภาคเอกชนกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับรวมถึงรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมนะฮะตลอดจนพิจารณาต่อยอดเชิงการตลาดอย่างเช่นคาเฟ่ตามอู่หรือว่ารถท่องเที่ยวซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดครับรวมทั้งตัวเลขงบประมาณในการปรับปรุงด้วยนะครับนายกิติการผอ.ขสมก.นะครับก็บอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนและผู้โดยสารที่ต้องการให้เก็บรักษารถครีมแดงไว้โดยเฉพาะจากประสบการณ์ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง80เซนติเมตรจึงมีศักยภาพในการใช้งานเป็นรถสำรองในภาวะวิกฤตด้วยนะครับซึ่งทางผอ.กิติการบอกว่าจะไม่ทิ้งรถครีมแดงของพวกเราพร้อมระบุว่ารถครีมแดงไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ให้บริการมากว่า30ปีแต่ในมุมมองของทางวิศวกรรมเนี่ยยังเป็นยานพาหนะที่มีความแข็งแกร่งและก็มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะความสามารถในการลุยน้ำแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเพื่อกลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับแนวทางต่อไปคือการคัดเลือกรถที่ยังแข็งแรงมาปรับปรุงทั้งระบบรวมถึงยกระดับเครื่องยนต์แล้วก็มาตรฐานไอเสียก่อนปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อชุบชีวิตรถเมล์ครีมแดงให้กลับมามีคุณค่าในภารกิจรูปแบบใหม่ควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของขสมก.ด้วยครับ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังครับเทศกาลกินเจปี2569นี้ก็ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับรวม9วันตามช่วงวันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ของปฏิทินจีนครับก็เป็นช่วงที่ผู้ร่วมประเพณีงดอาหารจากสัตว์ควบคุมกับการรักษาศีลและก็สำรวมกายวาจาใจนะครับสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะครับก็นิยมจะเริ่มล้างท้องกันเมื่อวานนี้9ตุลาคมก่อนเข้าสู่เทศกาลส่วนการออกเยแล้วก็พิธีส่งท้ายควรยึดธรรมเนียมของศาลเจ้าหรือสถานที่ที่เข้าร่วมครับวันที่9เป็นวันล้างท้องนะครับตามธรรมเนียมนะฮะแล้วก็วันสุดท้าย18ตุลาคมกินเจวันที่9นะฮะพูดถึงวันล้างท้องกินเจเนี่ยนะครับในบริบทของเทศกาลกินเจก็หมายถึงการเริ่มปรับอาหารก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจเช่นการลดเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารเจล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการสวนล้างลำไส้หรือการใช้ยาระบายนะครับทางกรมอนามัยเขาก็จะแนะนำให้เตรียมตัวก่อนกินเจประมาณ 2-3 วันโดยมีการเพิ่มผักนะในมื้ออาหารแล้วก็ลดเนื้อสัตว์เพื่อค่อยๆปรับรูปแบบการกินนะครับก็เป็นคำแนะนำด้านอาหารที่เผยแพร่ในปี2568นะครับไม่ใช่ประกาศกำหนดเทศกาลปี2569วันนี้เรามาเช็คลิสต์ข้อห้ามสำคัญ5ประการนะครับที่ผู้ถือศีลต้องรู้เพื่อการละเว้นชีวิตปรับสมดุลร่างกายแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจตลอดทั้ง9วันอย่างถูกวิธีนะครับการเริ่มต้นกินเจให้ถูกต้องตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่แค่เลือกรับประทานอาหารไร้เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับ แต่ยังครอบคลุมถึงการสำรวมกายวาจาและก็ใจตลอดระยะเวลา9วันถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้การเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังของข้อห้ามแต่ละข้อจะช่วยให้การตัดสินครั้งนี้เนี่ยดำเนินไปได้อย่างถูกต้องสบายใจแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจด้วยนะครับประการแรกครับเป็นการงดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดครับการละเว้นชีวิตสัตว์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการกินเจซึ่งนอกจากการหยุดทานเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่หรืออาหารทะเลแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็สารสกัดทุกชนิดนะครับที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์อย่างเช่นน้ำปลากะปิมันหมูเจลาตินนมไข่ไก่ไข่เป็ดเนยแล้วก็ชีสด้วยนะครับในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบปรุงอาหารก็ควรสังเกตตราสัญลักษณ์เจสีเหลืองบนบรรจุภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากผงปรุงรสหรือวัตถุกันเสียบางชนิดเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสัตว์เจือปนอยู่ครับหากไม่แน่ใจแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่จากร้านค้าที่ไว้วางใจเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับมาดูประการที่2ครับเขาให้งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดที่ส่งผลต่ออวัยวะภายในตามตำรับการแพทย์จีนดั้งเดิมและข้อบังคับทางศาสนานะครับผักที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง5ชนิดเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเชื่อว่ามีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์นะครับทำลายพลังธาตุในร่างกายและก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะภายในทั้ง5นะครับมีอะไรกันบ้างครับกระเทียมนะกระเทียมนี่ทั้งหัวแล้วก็ใบด้วยจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจครับหัวหอมนะครับหอมแดงหอมใหญ่ต้นหอมไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะไปกระทบต่อการทำงานของไตกุ้ยช่ายครับกระทบต่อการทำงานของตับหลักเกลียวหรือกระเทียมโทนจีนเนี่ยจะไปกระทบต่อการทำงานของม้ามใบยาสูบครับพวกบุหรี่สารเสพติดชนิดสูบทั้งหลายนะครับไปกระทบต่อการทำงานของปอดนะข้อห้ามที่3ครับเป็นการงดอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่บริสุทธิ์อาหารเจที่ส่งผลดีต่อสุขภาพควรมีรสชาติกลมกล่อมปานกลางนะครับไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดไม่หวานจัดหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไปเนื่องจากอาหารรสจัดเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานหนักซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการกินเจจะต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ปรับสมดุลครับนอกจากนี้ควรงดเว้นอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานเกินไปอาหารที่ไม่สะอาดหรืออาหารที่ได้มาด้วยความไม่สุจริตนะครับการเลือกทานอาหารสดใหม่สะอาดและรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา9วันครับงดที่4ครับเป็นการงดใช้ภาชนะและเครื่องครัวปะปนกับผู้ที่ไม่ได้กินเจความบริสุทธิ์ของการกินเจเนี่ยครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมผู้ถือศีลกินเจจะแยกภาชนะจานชามช้อนส้อมรวมถึงหม้อแล้วก็กระทะออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารข้าวอย่างเด็ดขาดครับหากทำอาหารรับประทานเองที่บ้านเนี่ยก็ควรทำความสะอาดเครื่องครัวอย่างพิถีพิถันหรือว่าจัดเตรียมชุดภาชนะเฉพาะสำหรับช่วงเทศกาลด้วยส่วนการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านให้สังเกตธงเจสีเหลืองครับบนภาชนะหรือหน้าร้านซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่าอาหารมื้อนั้นปรุงด้วยอุปกรณ์ที่ปราศจากการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ครับและงดที่5ครับงดเครื่องดื่มมึนเมาและประพฤติผิดศีลธรรมคุณผู้ฟังครับจุดประสงค์ของการถือศีลกินเจก็คือการยกระดับจิตใจการฝึกจิตสมาธิการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับบุหรี่สารมึนเมาทุกชนิดจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราขาดสติแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยนะครับนอกจากการควบคุมพฤติกรรมทางกายแล้วการสำรวมวาจาและจิตใจ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันควรงดพูดโกหกนะครับคำหยาบคายการนินทาส่อเสียดรวมถึงงดการมีเพศสัมพันธ์ตลอดช่วงเทศกาลด้วยครับเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของศีลและช่วยให้จิตใจสงบนิ่งอย่างแท้จริงการปฏิบัติตามข้อห้ามกินเจอย่างครบถ้วนตลอด9วันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางประเพณีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการฟื้นฟูสุขภาพกายและก็ยกระดับจิตใจไปพร้อมกันด้วยเมื่อเข้าใจถึงเหตุผลและก็เจตนารมณ์ของข้อห้ามแต่ละข้อการถือศีลกินเจก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและก็เต็มไปด้วยความสุขครับเริ่มต้นเตรียมความพร้อมแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นนะครับตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เทศกาลกินเจปี2569นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบุญบารมีและก็สร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
0: คุยข่าวเล่าเรื่องคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมได้ใหม่ 19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz นะครับคืนนี้ผมภูสิทธิ์ทวัตวิเชียรขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลโกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวรนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีโกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลโกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา

0: ทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายถปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
3: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือร รวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
5: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
6: ครับ
5: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
6: พร้อมก่อน
5: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
6: ครับ
5: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
6: อ
5: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อลาง
6: ครับ
5: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
6: ครับ
5: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
4: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันมาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: 20:24ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้ เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณี

0: ฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิติวัฒน์ณัชยภัทรพิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด 0-2 เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่น

0: นั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกาที่พิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดรายการด้วยเพลงเศร้าเลยนะคะเศร้าซึ้งซึ่งมีความไพเราะมากนะคะ I don't like to sleep alone ฉันไม่อยากนอนคนเดียวนะคะจากผลงานของพอลอังกาจากอัลบั้ม Feelings ในปี1975ค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงนะคะ We All Alone นะคะจากผลงานของริต้าคูลิตในปี1977ค่ะแล้วตามมาด้วย You don't have to be a starTo be in my show นะคะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นดาราก็ได้ฉันก็ยังรักคุณนะคะจากผลงานของบิลลี่เดวิสจูเนียร์แอนด์มาริลีนแมคคูนะคะในปี1976ค่ะสองผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Why Your Song เพลงที่ใช้เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนอจังหวะเพลงสนุกๆอีก3ผลงานเพลงนะคะในยุค70มาเริ่มกันที่เราจะไปดิสโก้กันด้วย Lady Bump จากผลงานของ Penny McLean ในปี1970แล้วตามมาด้วย Dance Little Lady Dance นะคะจากผลงานของ Tina Chow ในปี1976นะคะเจ้าแม่ดีว่าดิสโก้เลยนะคะแล้วตามมาด้วย I Love to Love นะคะจากผลงานของ Tina Chow เช่นกันในปี1976ค่ะ3ผลงานเพลงไปแดนซ์กันเลย
1: ช่วง That's Right Your Songs
2: I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะ It's Time for a Change of Heart ซึ่งมีหลายๆท่านได้ขอกันมามากเลยนะคะเพลงนี้วันนี้ดีเจจัดให้เลยค่ะจากผลงานของทีน่าชาวในปี1976ค่ะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
8: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้อ ้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขังแต่14วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มๆคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายทักทายกันด้วยงานจาก Carpenters เพลงนี้ Yesterday Once More นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงในความทรงจำของหลายๆคนเลยก็ว่าได้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่พูดถึงการย้อนระลึกถึงความทรงจำแล้วก็ความสุขในวันเก่าๆผ่านเสียงเพลงทางวิทยุนะคะถือว่าเป็นเพลงที่ความหมายคล้ายๆกับนุ่มนิ่มที่กำลังเปิดเพลงสากลเพราะๆให้คุณได้ฟังกันแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณย้อนความทรงจำไปกับบทเพลงที่คุณคิดถึงเพราะว่าเพลงบางเพลงอาจจะมีความหมายพิเศษที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะคะและแน่นอนค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายอย่างเป็นทางการที่นี่ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกับ FM 95.5 นะคะคุณสามารถรับฟังได้ทั้ง2สถานีพร้อมกันเลยซึ่งออกอากาศกระจายเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพนะคะค่ำคืนนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อยู่เป็นเพื่อนกันพร้อมกับงานเพลงเพราะๆแบบนี้ไปจนถึง4ทุ่มเลยค่ะ

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการชั่วโมงสบายนะคะให้คุณได้ฟังเพลงกันอย่างเต็มอิ่มแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกต่อให้คุณได้รับฟังกันนะคะกับรายการชั่วโมงสบายพูดถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ต้องบอกว่าท้องฟ้าอาจจะไม่ค่อยแจ่มใสไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักนะคะก็จะมีมืดมีสว่างสลับกันไปมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะนะคะก็คงจะเหมือนกับชีวิตของเรานะคะที่ไม่ได้สว่างสดใสตลอดเวลาตามวัฏจักรมีสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์สลับกันไปนะคะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ก็คือวันนี้ค่ะวันที่10นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่11นะคะผลกระทบก็จะเกิดทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่12และ13นะคะก็จะไปหนักทางภาคใต้นะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่เขาพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทำให้เกิดมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

งมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวก็เป็นคำเตือนออกมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ไม่ว่าสภาพอากาศในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรเชื่อว่าทุกฤดูกาลก็จะผ่านพ้นไปเหมือนกับเรื่องราวในชีวิตของเรานะคะอยากจะหยุดเรื่องราวดีๆเหล่านั้นไว้เราก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวเลวร้ายที่พบอยู่ในขณะนี้ถ้าอยากให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งเวลาให้เร็วดั่งที่ใจหวังได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างจะหมุนวนเปลี่ยนผ่านกันไปตามฤดูกาลตามระยะเวลาโดยมีจิตใจของเราเป็นคนกำหนดเวลาว่ามันจะผ่านไปช้าหรือเร็วนั่นเองค่ะ

กลับมาอยู่กันต่อกับนุ่มนิ่มนะคะในรายการชั่วโมงสบายที่นี่ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกับ FM 95.5 นะคะคุณสามารถรับฟังได้ทั้ง2สถานีพร้อมกันเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำหรือติชมรายการนะคะสามารถที่จะส่งอีเมลเข้ามาได้ค่ะที่ mail2numnim@gmail.com ตรงตัวเลยนะคะ mail mail2numnim@gmail.comและที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายกันผ่านทางอีเมลด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของป้ายทะเบียนรถในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็มีหลายท่านที่ขับรถฝ่าน้ำท่วมจนทำให้ป้ายทะเบียนหลุดหายไปนะคะตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถนะคะที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการที่ขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดนะคะคุณสามารถที่จะไปได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขาลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือ Finance นะคะสามารถที่จะนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือนะคะก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจโดยมีค่าธรรมเนียมในการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทโดยสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ก็ถือเป็นความสะดวกสบายที่เขาลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มรถฉบับจริงไปแสดงนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทรวม105บาทเท่านั้นเองนะคะก็ไปได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เดินทางสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมาเจอกันแบบนี้ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่ดูเหมือนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงค่อนข้างมากนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ในวัยแก่ชราถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวมีการส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เขาเป็นการบำบัดแต่จริงๆแล้วในศูนย์นั้นก็จะมีเรื่องราวมีผู้คนมากมายที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาการดูแลที่ควรจะเป็นแล้วก็เหมือนว่าลูกๆเองก็ไม่อยากให้คุณแม่กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วก็อยู่ในครอบครัวด้วยซ้ำไปในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามรายละเอียดนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของพื้นฐานความสุขในครอบครัวนุ่มนิ่มเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของทุกๆคนนะคะที่จะเติบโตไปเป็นบุคคลเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพในสังคมอย่างไรพื้นฐานครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและไม่ว่าจะอย่างไรท้ายที่สุดเราเองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเลือกที่จะรับหรือเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งเลวร้ายที่อยู่แวดล้อมตัวเรานะคะมีปรัชญาของจื้ออยู่หนึ่งปรัชญานะคะที่บอกว่าปราดย่อมหลีกเลี่ยงสังคมที่เลวร้ายสถานที่เลวร้ายมารยาทที่เลวร้ายและวาจาที่เลวร้ายแน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะเป็นปราชญ์หรือผู้มีปัญญาก็จะต้องหลีกเลี่ยงในสังคมที่เลวร้ายสถานที่เลวร้ายมารยาทที่เลวร้ายและวาจาที่เลวร้ายหลีกได้หลีกนะคะค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการชั่วโมงสบายค่ะติดตามได้ในทุกค่ำคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาหลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้คืนนี้ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

เรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น. ถึง 22:00 น. ที่ FM 93.5

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันคาดใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันเสาร์หวานๆธัญลักษณ์สายธนูค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงในเรื่องราวของการท่องเที่ยวก็ต้องมีการจองที่พักนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่อยากจะมาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะคะหรือว่าแม้แต่คนไทยเองก็ชอบเที่ยวไม่น้อยหน้านะจะบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเที่ยวมากเลยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้มี long weekend ก็ตามแต่เราสามารถที่จะไปเที่ยวได้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์พูดอย่างนี้ได้เลยนะล่าสุดนะคะ Agoda เนี่ยเขาใช้กรุงเทพค่ะเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งใหญ่ที่สุดของบริษัททั่วโลกเลยพร้อมกับวางให้ประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งในฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีและการไม่ว่าจะเป็นระดับของการปฏิบัติการระดับโลกก็จะอยู่ในกรุงเทพแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันนะคะ Agoda เนี่ยมีพนักงานประจำในไทยแล้วอยู่ที่ 4,500 คนจากพนักงานทั่วโลกนะคะ 8,000 คนแล้วมากกว่าครึ่งของคนไทยนะคะทำงานตั้งแต่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งData Science หรือว่าจะเป็น AI ไปจนถึง Product Manager นะคะและธุรกิจระหว่างประเทศ BOI นะคะได้บอกเอาไว้ว่างานด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเป็น Algorithm AI แล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาจากสำนักงานในกรุงเทพถูกนำไปใช้แพลตฟอร์มของ Agoda ในตลาดทั่วโลกอีกด้านหนึ่งนะคะ Agoda ก็ยังพัฒนาคนรุ่นใหม่ผ่าน Tech Camp Day ค่ะแล้วก็ยังมีโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษากว่า500คนต่อปีปัจจุบันนะคะมีนักศึกษาที่มาฝึกงานมากกว่า 20% ที่ได้ทำงานต่อในบริษัท Agoda นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใครๆก็รู้จัก Agoda นี่เป็นบริษัทเพื่อจองที่พักเช่ารถนะคะหรือว่าจะเป็นการจองบ้านรูปแบบที่ไม่ใช่แค่โรงแรมนะเป็นการจองเที่ยวบินเที่ยวรถโอ้ทุกอย่างมีหมดเลยคือบริการเข้าถึงได้เรียกว่าเกือบจะทุกประเทศใครหลายๆคนก็เป็นสมาชิก Agoda นะคะส่วนตัวหวานก็เป็นนะแล้วก็ใช้บริการ Agoda ค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะทั้งด้านการท่องเที่ยวเอ่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทระดับโลกขนาดนี้นะมาจัดตั้งในประเทศไทยก็ยังไม่พอนะคะแต่ยังรวมไปถึงการที่จ้างงานคนไทยให้มาทำงานในบริษัทของเขาด้วยคือเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแฟร์กับคนในท้องถิ่นคนในท้องที่นั้นๆ นะคะสุขใจไทยแลนด์วันนี้คุณผู้ฟังคะก็เป็นเทศกาลศิลปะที่จัดกันที่ปากคลองตลาดคือตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีซอฟต์พาวเวอร์นะคะก่อนหน้านี้ก็สวมสบายใส่ยีนใช่ไหมคะแต่ณเวลานี้นะคะเทศกาลศิลปะกลางที่ปากคลองตลาดเนี่ยกลับมาแล้วไปตลาดดอกไม้เดินถนนชมงานอาร์ตแล้วก็ไปร่วมเสพงานศิลป์ริมถนนย่านปากคลองตลาดบรรยากาศยามเย็นช่วงค่ำๆได้เลยนะคะแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าไงมีอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการนำพวงมาลัยนะคะที่เราเห็นเป็นพวงมาลัยนี่แหละเอามาร้อยนะเอามาติดผมนะคะมันเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะแล้วก็เข้าถึงความเป็นไทยเข้าถึงวัฒนธรรมไทยเพราะหลายๆคนไม่ใช่แค่คนไทยเองไม่ใช่แค่ต่างชาตินะหลายประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะถ่ายรูปนี่แหละก็คือห่มสบายใส่ยีนแล้วก็ม้วนผมนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้ไอ้อย่าลืมกับงาน Bangkok Art Walk ครั้งที่8จัดโดย Aeon Bangkok นะคะคืองานนี้เขาจะจัดกันตั้งแต่16ถึง18ตุลาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง23นาฬิกาที่ปากคลองตลาดนะคะก็จะรวมบรรยากาศงานคราฟของแฮนด์เมดเดินเล่นชิลๆได้เลยแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกิจกรรมให้ทำในงานได้ด้วยเผื่อนะคะอยากจะจองตัวใครสักคนจะไปเที่ยวกับเราก็จะได้มีแพลนนะจองกันแบบยาวๆเขาจัดกันในวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคมยังมีอีกหนึ่งฤดูกาลนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้แพลนทริปกันได้เลยเพราะเขาคิจกูดที่
จันทบุรีเขาเปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปี2570นะคะไปจนถึงวันที่7เมษายนปี2570ที่หวานนะนำมาบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะจะได้ซ้อมเข่ากันเอาไว้นะคะจะได้ซ้อมเดินซ้อมออกกำลังกายอ่ะจะได้เดินไกลๆแล้วก็เดินขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้อ่ะใครรออยู่เตรียมตัวได้เลยนะเพราะว่าเขาคิจกูฏที่จันทบุรีเนี่ยเขาจะเปิดให้ร่วมงานประเพณีสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับปีหน้าแต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนเพื่อให้ซ้อมแล้วก็แพลนในการเก็บกระเป๋าแพลนทริปนะคะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่หลายๆคนรอคอยนะบอกอยากจะไปสักครั้งในชีวิตเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูฏนะคะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะเดี๋ยวหวานจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในสุขใจไทยแลนด์นี่แหละนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะยังมีกิจกรรมในกรุงเทพแล้วก็ยังมีกิจกรรมหลายๆที่ในประเทศไทยมาเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันแล้วก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันพักแป๊บเดี๋ยวแล้วกลับมาค่ะ

0: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
5: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
6: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือ

0: ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
1: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
0: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
1: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: lessons I've learned.
1: หลังจากพักเบรกนะคะนับถอยหลัง11ตุลาคมนี้นะคะคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะก็ไปเลือกตั้งได้อย่าลืมนะคะที่จะตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมมี2ฝั่งด้วยกันมีฝั่งนายจ้างกับฝั่งผู้ประกันตนก็จะต้องเตรียมอะไรจะเล่าให้ฟังคือ1ผู้ประกันตนนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับผู้ประกันตนเองนะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือเอกสารแสดงตัวเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือจะเป็นแอปไทยดีนะคะ2ฝั่งนายจ้างจะต้องเตรียมอะไร1คือสำหรับฝั่งนายจ้างบุคคลนะคะนายจ้างเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนบริษัทสิ่งที่ต้องเตรียมคือเอกสารแสดงตนสำหรับฝั่งนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนายจ้างที่จดทะเบียนบริษัทนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเอกสารแสดงตนพร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนนะคะก็คือตั้งแต่28มีนาคมเป็นต้นไปคือต้องเอาเอกสารจดบริษัทก็รับรองบริษัทเนี่ยไปด้วยสำหรับนายจ้างนิติบุคคลนะคะที่ต้องมีผู้มีอำนาจลงนาม2คนขึ้นไปแล้วก็ยังไม่เคยลงทะเบียนกับสำนักงานนะก็จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมก็คือ1หนังสือมอบหมายให้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกคนตามเอกสารหนังสือจดทะเบียนและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคนที่ลงชื่อในหนังสือมอบหมายวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะบัตรสีฟ้าเนี่ยใช้สำหรับเลือกผู้แทนของนายจ้างฝั่งนายจ้างส่วนบัตรสีชมพูค่ะใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝั่งผู้ประกันตนนะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะก็คุณผู้ฟังนะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็ถือว่าไปตามที่ได้ลงอบิใครที่ลงทะเบียนไว้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นนะคะส่วนใครไม่ได้ลงทะเบียนนะก็สามารถไปเลือกตั้งได้แล้วอย่าลืมมี2สีบัตรสีฟ้าผู้แทนฝ่ายนายจ้างบัตรสีชมพูผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำสองสีนี้ให้ดีแล้วการเลือกตั้งประกันสังคมนะคะคุณผู้ฟังเขาจะเป็นการเลือกแบบไม่ใช่ติ๊กนะกากบาทกาถูกพวกนี้ถือว่าตีเก๋หมดนะคะถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องคุณจะต้องจำเบอร์เข้าไปจำเบอร์เข้าไปค่ะอยากเลือกใครก็จำเบอร์ของคนนั้นๆ นะคะแล้วเขาจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มผู้ประกันตนแล้วก็กลุ่มนายจ้างนะคะ1กลุ่ม1ทีมของเขาเนี่ยจะมีหลายเบอร์นะดังนั้นเราอยากจะเลือกใครนะคะเราต้องจำเบอร์เข้าไปเพื่อเลือกนะจะไปกากบาทกาถูกหรือจะไปวงกลมหรือว่าจะไปทำสัญลักษณ์อะไรอื่นๆอันนี้ไม่ได้ปัดตกจะเป็นบัตรเสียทันทีดังนั้นก็เริ่มซ้อมกันได้แล้วนะคะว่าจะกาเบอร์ไหนบ้างลองเขียนดูว่าเบอร์ไหนอยู่ในใจคุณแล้วก็เริ่มซ้อมกันได้เลยนะคะว่าคุณมีเบอร์ไหนในใจเข้าไปจะได้ไม่ลืมนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องผู้ประกันตนก็ไม่อยากจะให้พลาดนะคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนสิทธิ์ของนายจ้างทุกคนอยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะสุขใจไทยแลนด์ของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะฉุดความแรงไม่หยุดจริงๆกับน้องเนเน่รอยัลความฮอตของน้องเนเน่รอยัลเด็กส่งผลให้เธอนะคะกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของแบรนด์สินค้าชั้นนำโดยมีอย่างน้อยๆ10แบรนด์ละเป็นแบรนด์ระดับประเทศพาเรทคว้าตัวมาร่วมงานในเวทีไล่เลี่ยกันครอบคลุมทั้งกลุ่มสกินแคร์ความงามนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆโอ้ปัจจัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกแต่ก็ยังมีทั้งความสามารถทางดนตรีของน้องเนเน่ด้วยอีกอย่างก็คือภาพลักษณ์ลุคที่ดูมีความมั่นใจการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พลังของคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์การสื่อสารแบรนด์ได้อย่างทรงพลังแล้วก็น่าสนใจนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่โอ้โหณวินาทีนี้เธอไม่ใช่แค่ลูกสาวแห่งชาติแล้วนะคะเธอเป็นลูกสาวของโลกนะมีคนพูดไว้แบบนี้เลยเพราะว่าใครๆก็ต่างเชียร์ น้องเนเน่นะคะในระหว่างที่ทำการแข่งขันอยู่ปรบมือดังๆให้กับคนเก่งของเรานะคะคุณผู้ฟังคะ IMF World Bank 2026เขาเปิดประตูการค้าการลงทุนค่ะชูซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลกวันนี้รายการไม่พูดไม่ได้นะคะในประเด็นนี้ที่น่าสนใจมากๆคือไทยเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพียงเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยในระยะยาวนะคะทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะคือแนวคิดการประชุมภายใต้ขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขามุ่งผลักดันประเด็น4ด้านสำคัญด้วยกันก็คือ1การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่น2โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว3การสร้างสถาปัตยกรรมแห่งที่เป็นรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง climate change สภาพอากาศต่างๆที่มันแปรปรวนอยู่ณเวลานี้4การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนอกจากนี้นะคะประเทศไทยก็ยังเตรียมกิจกรรมตลอดสัปดาห์การประชุมค่ะเพื่อสะท้อนศักยภาพและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกได้สัมผัสในงานเนี่ยมีไทยพาวิลเลียนนะคะที่เป็นการนำเสนอพัฒนาการของประเทศไทยแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางต้องบอกว่าในงานนี้นะคะจะมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันก็จะมีจุดจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่เป็น Vision of Thailand นะคะโดยเชิญช่างภาพขาวรุ่นใหม่ที่เป็นนักเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยแหละที่พำนักอยู่ในไทยร่วมถ่ายทอดเรื่องราวรวมไปถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีการแสดงมวยไทยนะคะตลอดจนการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวความยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประเทศในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจนวัตกรรมธรรมชาติวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของความเป็นไทยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ภายในงานนี้นอกเหนือจากกิจกรรมภายในงานประเทศก็จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมด้วยนะคะมีกิจกรรมเยอะมากพอสมควรแล้วก็มีของดีของเด็ดประจำท้องถิ่นที่เป็นการเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นรวมไปถึงสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือสินค้า GI นี่แหละเอามาเล่าเรื่องในแต่ละเมนูโดยการนำเสนอข้าวท้องถิ่นมีข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดพัทลุงรวมถึงเมนูข้าวยำหัวใจไทยนะคะซึ่งก็ใช้ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจากจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีเมนูที่เป็นปลาเป็นปลานิลไรเอทรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ซึ่งใช้ปลานิลจากบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราจับคู่กับมิโซะนะคะที่เขาหมักในพื้นที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเกรดพรีเมียมนะคะคุณภาพพรีเมียมเอามารังสรรค์เป็นเมนูในงานด้วยทั้งแซนด์วิชไก่ย่างเบตงทาร์ตเนื้อวากิวสกลนครทาร์ตช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชใส่แมคคาเดเมียแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะโอ้พูดแล้วดิฉันหิวนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอารถเข็นผลไม้สดตามฤดูกาลค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศนะได้สัมผัสความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารเอ่ยเรื่องราวจากท้องถิ่นไทย การประชุมครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่การประชุมของผู้นำแล้วก็เรียกว่าเป็นการประชุมเพื่อสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงกับตลาดโลกนะคะตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยนี่แหละค่ะออกไปสู่สายตานานาชาตินะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของประเทศไทยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกภาคส่วนสามารถที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยค่ะบนเวทีโลกและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571นี้ด้วยนะคะในวันที่12ถึง16ถนนหนทางก็จะโล่งเป็นพิเศษนะคะเพราะมาตรการ work from home นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้ได้ฟังกันซะหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับคนไทยยังไงแล้วจะส่งผลดีให้กับคนไทยอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวที่ทำให้คนไทยสุขใจในรายการสุขใจไทยแลนด์เอามาเล่าให้ได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
2: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
1: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
2: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพ.ด.6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการเช่นเคยนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมแล้วนะครับเป็นเดือนที่เป็นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการนะครับรายการในค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขได้ไม่น้อยทีเดียวกับบทเพลงที่จะนำมาเปิดรายการเริ่มไปด้วยบทเพลงจากคณะ The Chipmunk ซึ่งก็เป็นการร้องเพลงที่แปลกนะครับในยุคก่อนนู้นที่ผมมีโอกาสได้ฟังก็ยังรู้สึกแปลกใจนะครับกับเสียงแบบนี้ The Chipmunk นะครับกับบทเพลง3บทเพลงด้วยกัน All My Loving Can Buy Me Love แล้วก็ I Want To Hold Your Hand ซึ่งก็เป็นบทเพลงของคณะ The Beatles ที่หลายคนคงคุ้นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้ก็นำมาเปิดรายการกันด้วยวง The Chipmunksก็คงจะทำให้รู้สึกถึงความแปลกจากรายการที่ผ่านๆมานะครับก็นำความสุขมาให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อความสำราญใจในการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัติการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมีบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังหลายบทเพลงแล้วก็หลายนักร้องด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับคงจะเป็นที่ถูกใจกับผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น60 70หรือ80อาจจะมีถึงนะครับก็ลองมาฟังกันดูกับบทเพลงในรายการค่ำคืนนี้โดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับมาติดตามและฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับจากเสียงร้องของคณะ The Beatles ซึ่งคำคืนนี้ผมก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ย้อนรำลึกนึกถึงกันกับวงดนตรีขณะนี้หลายคนคงนึกถึงนะครับกับ The Beatles ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียง2สมาชิกเท่านั้นเองนั่นก็คือ Ringo Starr และก็ Paul McCartney ซึ่งก็ล้วนมีอายุมากแล้วนะครับเลข8ขึ้นแล้วก็ถือเป็นวงดนตรีในอดีตที่ยังคงความยิ่งใหญ่พูดถึงบทเพลงแล้ว The Beatles มีบทเพลงดังๆและก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นในยุคนั้นยุค1960กว่านิดๆนะครับก็คงจะรับรู้ได้นะครับถึงความยิ่งใหญ่ความสนุกสนานและก็ความไพเราะแห่งบทเพลงที่มีหลากหลายนะครับทั้งเพลงเร็วเพลงช้าซึ่งคงจะเป็นที่ถูกใจกับวัยรุ่นในยุคนั้นในปี 1963-64 ประมาณนั้นนะครับก็เรื่อยมาหลายเป็น10ปีก็ว่าได้นะครับกับความยิ่งใหญ่ของ The Beatles จวบจนเมื่อจอห์นเลนนอนได้จากไปจอร์จแฮร์ริสันก็จากไปเช่นกันครับ2คนก็เหลือเพียง2คนเท่านั้นเองกับคณะ The Beatles นะครับคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลง I Feel Fine Love Me Do From Me To You แล้วก็ She Loves You ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นในยุคก่อนนู้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในยุคนั้น The Beatles ถือว่าเป็นวงดนตรีที่โด่งดังมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Elvis Presley แล้วรู้สึกจะกิน Elvis Presley เป็นนิดๆนะครับในยุคนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการพอสมควรทีเดียวนะครับกับ The Beatles ในยุคนั้นมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการเพื่อความสุขของทุกท่านครับค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขความสนุกกันมี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกัน17:00 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสากลหรือบทเพลงไทยซึ่งก็จะมีในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คงทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยกับการติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการกันครับ

ก็คงจะสนุกสนานกันกับบทเพลงที่ผ่านไป4บทเพลงด้วยกันนะครับจากบอนนี่เอ็มซึ่งก็เป็นคณะนักร้องที่มีแนวเพลงสนุกแบบดิสโก้ยุคก่อนนู้น1970นะครับ1970นี่ก็มีหลายวงด้วยกันในแนวดิสโก้ยุคนั้นนะครับซึ่งก็คงจะเป็นที่ถูกใจกับวัยรุ่นที่ชื่นชอบบทเพลงแนวนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็จังหวะหนักๆเบสหนักซึ่งก็สร้างความสนุกสนานได้ค่อนข้างดีทีเดียวจัดงานจัดการนี่ได้ดนตรีแนวนี้ก็คงจะทำให้หลายคนลุกขึ้นเต้นอย่างแน่นอนนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป Gotta Go Home Rivers of Babylon แล้วก็มี Browker in the Ring รวมทั้ง Hule Hule It's a Holy Holiday นะครับ Bunny M ก็ได้ร้องไว้ในยุคนั้น1970นู่นนะครับยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังในการในค่ำคืนนี้ได้หวนกลับไปนึกถึงบทเพลงแนวนี้ในยุคนั้นซึ่งก็เป็นความสุขของเราวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนคงยังคิดยังนึกถึงในความสุขยุคที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับทำให้หลายคนได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในยุคเมื่อ1970ยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขกันอย่างแน่นอนกับค่ำคืนนี้กับบทเพลงที่หลายคนชื่นชอบหลายคนเคยสนุกสนานกับแนวนี้ยังมีหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับค่ำคืนนี้มนต์เพลงรัชกาลโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับเพื่อความสุขของทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงราชการในค่ำคืนนี้นะครับนำเอาเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ซึ่งก็เป็น King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับมาให้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบนักร้องท่านนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความสนใจได้รับความนิยมในการติดตามรับฟังบทเพลงจากเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์เพลงของเอลวิสเพรสลีย์นั้นถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็มีความสนุกสนานหลายคนยังติดตามรับฟังกันอยู่นะครับกับบทเพลงของนักร้องท่านนี้5บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ผมก็นำเอาบทเพลงที่ชื่อ Surrender His Letter Frame Devil in Disguise แล้วก็ Bossa Nova Baby ปิดท้ายด้วย Surprise Smile ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนครับวันก่อนเห็นพิติจิรศักดิ์ปิ่นสวรรค์ร้องหลายบทเพลงด้วยกันที่แถวๆจังหวัดเชียงใหม่นู่นนะครับเป็นการนำเอาบทเพลงต่างๆของเอลวิสเพรสลีย์ไปสร้างความสุขให้กับชาวเชียงใหม่นะครับเพราะว่าบ้านของพิตินั้นก็อยู่นู่นนะครับอยู่เชียงใหม่นานๆถึงจะมาที่กรุงเทพสักทีเวลามีคอนเสิร์ตนะครับก็จะมาขับรถเองนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆกับพิติจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณนะครับค่ำคืนนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับกับค่ำคืนนี้ซึ่งก็หมดไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับผมเองก็ติดตามแล้วก็เปิดเพลงด้วยความสุขผมเองก็มีความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังก็น่าจะมีความสุขเช่นกันกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้นะครับช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าก็ตกกันมาบ่อยนะครับต้องดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินสิ่งของต่างๆให้ดีนะครับยกได้ยกนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่วมขึ้นมาเสียหายอย่างที่แถวๆลุ่มเกล้าลาดกระบังแถวๆตะวันออกของกทมนี้ก็เสียหายไปเยอะนะครับทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ลุ่มที่ไม่สามารถเอาขึ้นไปได้ทันเวลานะครับก็รู้สึกเสียดายเสียใจในการประสบกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีป้องกันกันให้ดีนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็จะตกมามากเป็นพิเศษซะด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับในจุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านดูแลแล้วก็รักษาทรัพย์สินกันให้ดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งร่วมกันจัดเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้ากับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์เราก็มารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะมาตอบทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ว่าจะหัวข้อธรรมะฟังพระสูตรหรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างใดหรือจะบอกว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถที่จะส่งคำถามโดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข่าวสารข้อมูลส่งข้อความแล้วก็ติดต่อกับทางรายการอ่านพระสูตรประกอบใดๆก็ได้เพื่อเอาส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินธุมณิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยสอบถามให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้งกันต่อไปเชิญพัน
2: เจ้าค่ะวันนี้นี่พระอาจารย์บอกไม่มีคนเขียนจดหมายวันนี้มีจดหมายถึง3 ฉบับเลยนะเจ้าค่ะ
1: เชิญพัน
2: เรียกว่าเขียนมาด้วยลายมือถ้าเผื่อโยมอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยท่านแรกนะเจ้าคะคำถามแรกเป็นของคุณสิริพันธ์เจ้าค่ะเขียนมาจากจังหวัดหนองคายท่านก็จะเป็นแฟนรายการเหมือนกันแล้วก็เขียนมาเล่าเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือจะพูดถึงปัญหาชีวิตของท่านนะเจ้าค่ะที่ว่าแล้วรู้สึกว่าคุณสิริพันธ์นี่จะท่านบอกว่าท่านระลึกชาติได้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าเกิดแบบเกิดครั้งที่สองมาอยู่ในท้องแม่นี่แหละคนแรกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนท่าน5 ขวบแล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดใหม่อยู่ในท้องแม่เป็นผู้หญิงอย่างเป็นคุณสิริพันธ์ในชาตินี้ก็มีปัญหากับพี่สะใภ้นะเจ้าคะโดยบอกว่าเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อเล่าไปก็คื อทางพี่สะใภ้ก็แยกไม่ให้คุณสิริพันธ์เนี่ยอยู่กับคุณแม่เพราะว่ามันมีคำทำนายว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้คนใดคนหนึ่งต้องจากไปแล้วคุณสิริพันธ์ก็สรุปว่าพอคุณแม่ถูกแยกจากคุณสิริพันธ์เนี่ยไปอยู่คนเดียวก็ปรากฏว่าไปหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จากไปแล้วพี่สะใภ้นี่ก็คุณสิริพันธ์คิดว่าคุณพี่สะใภ้นี่แหละเป็นคนทำให้คุณแม่เสียชีวิตทีนี้หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของที่ดินอีกเจ้าค่ะก็พี่สะใภ้ก็จะไปยุให้พี่ชายเอาที่ดินของแม่เนี่ยไปขายล้างหนี้ตัวเองแต่ในที่สุดพี่ชายก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะเจ้าค่ะคราวนี้ในสุดท้ายของจดหมายคุณสิริพันธ์ก็เล่ามาว่าตอนนี้เนี่ยคุณสิริพันธ์เองเนี่ยก็มาอยู่วัดแบบอาศัยเข้าวัดทานนะเจ้าค่ะเรียกว่าทานข้าวก้นบาตรแล้วก็ทำกวาดอะไรเช็ดถูทำงานให้วัดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะเจ้าคะแล้วก็ท่านก็เลยเล่ามาอย่างนี้และยังบอกด้วยว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยในชาติก่อนก็เป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: โอเค
2: ท่านก็อาจจะอยากให้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้กำลังใจแล้วก็ลองแตกประเด็นของคุณสิริพันธ์ที่ว่าเป็นยังไงในทางศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำถามของคุณสิริพันธ์ก็คือว่าทำไมชีวิตถึงมีความทุกข์มากมายป่านนี้นั่นจะสรุปก็คือว่าความทุกข์ที่มีเนี่ยโอ้มีขนาดนี้มาเนี่ยทำเวรกรรมอะไรมาหรือในบรรทัดแรกที่เขียนมาเลยว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรถึงได้ชีวิตถึงได้เป็นป่านนี้แล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ต่างๆมาให้ฟัง รายการธรรมรับรุ่นเนี่ยคุณใจเราเป็นรายการเปิดสถานีตั้งแต่ตีห้าส่วนแล้วก็มีทั้งผู้ฟังหลายๆท่านที่ว่าบางทีเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับคุณใจนอนไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับตีสองก็พลิกไปพลิกมาตีสามตีสี่ก็เปิดจะฟังอะไรจูนไปจูนมาจนถึงตีห้าเลยนะได้จูนมาเสร็จปุ๊บได้ฟังเสียงเทศธรรมะฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนนะที่พระอาจารย์ได้ยินมาเนี่ยก็สองสามคนละแต่คิดว่ามีมากกว่านี
2: ้
1: ที่ว่านอนตอนกลางคืนแล้วมันไม่หลับแต่พอมาได้ยินเสียงเทศธรรมะอาจจะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในทุกวันพฤหัสอาจจะเป็นการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในทุกวันอังคารหรือจะเป็นคุยคุณใจในวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ตามเนี่ย
2: เจ้าค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยมันยังสบายใจได้บ้างก็มันยังลืมความทุกข์ได้บ้างนะวินาทีนั้นเนี่ยความทุกข์เราหายไปแต่พอเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมปุ๊บมันกลับไปคิดอีกมันกลับไปคิดอีก
2: เจ้าค่ะ
1: คิดทีไรคิดทีไรก็ทุกทีทุกทีสมมติว่าเราแบบเจอภาษาอันใดหนึ่งไม่น่าพอใจเหมือนถูกมีดทิ่มที่กลางอกอย่างนี้ใช่ปะ
2: เจ้าค่ะ
1: คิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดสามทีคิดทิ่มอีกสามทีเนี่ยแล้วพอคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะทิ่มอีกหกทีโอ้ยเมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นเลยทิ่มอีกแปดทีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้
2: เจ้าค่ะ
1: แต่พอไม่คิดฟังใครครวญเรื่องธรรมะไปหยุดสมานแผลตัวเองมันเป็นอย่างนี
2: ้ใช่ป่ะ
1: คือความทุกข์บนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องทำความเข้าใจ
2: ใช่ป่ะ
1: โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันก็สุขก็มีทุกข์ก็มีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะภพที่มีสุขกับมีทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าไม่ใช่เลยชีวิตฉันเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขนะทุกข์มากกว่าสุขทุกข์จริงๆอย่างเคสของท่านผู้เขียนจดหมายมานี่ทุกข์มาก
2: สิทธิพันธ์นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ทุกข์มากจริง
2: เจ้าค่ะ
1: ถามอย่างนี้ว่าในมนุษย์โลกเนี่ยมันจะมีคนที่ทุกข์มากกว่าเราอย่างนั้นในอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคสของคุณสิทธิพันธ์เนี่ยมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนที่มีตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลคือในบรรดาหมู่บ้านเนี้ยเมืองเนี้ยไม่มีใครที่จะทุกข์ไปกว่าไอ้หมอนี่เขาเรียกนายคนนี้ว่าทุกขตาบุคคลทุกขตาบุคคลก็จะมีตำแหน่งนี้โดยเฉพาะซึ่งนายทุกขตาบุคคลนี่คือเป็นเคสแบบไหนหางานที่ไหนก็ไม่ได้เขาจะไม่จ้างจ้างก็จ้างด้วยราคาต่ำๆถูกโกงถูกทำร้ายทุบตีนั่นนี่อยู่เรื่อยบางเมืองมีหลายคนตำแหน่งทุกขตาบุคคลเนี่ยนะจนคนเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้แย่ที่สุดในเมืองคือนี้ต้องการจะเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ําในลักษณะว่าเศรษฐีก็มีตำแหน่งเศรษฐีมีเศรษฐีหลายคนใช่ไหมเศรษฐีแห่งการค้าผ้าเศรษฐีแห่งการค้าข้าวเศรษฐีแห่งการค้าไม้อะไรก็แล้วแต่เขาจะมียกตำแหน่งให้มันก็จะมีคู่ตรงข้ามเป็นยาจกตำแหน่งในทุกขตาบุคคลซึ่งเป็นโดยปริยายเข้าใจว่าคือเป็นโดยปริยายเพราะความที่ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งเองก็ตามคุณใจเขาก็จะไปบางทีก็ไปอาศัยอยู่วัดเคสอย่างนี้แหละอยู่วัดแล้วก็กินอะไรกินข้าวคนบาททำงานบ้างนั่นนี่ตามที่จะช่วยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ได้แล้วก็อาศัยข้าวคนบาทกินไปอย่างเงี้ยนะไปทำการงานก็มีอยู่แต่ว่าฝืดเคืองมากเพราะให้ค่าจ้างน้อยถูกกดขี่อะไรต่างๆก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ธรรมดาอันนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเราเป็นอย่างนี
2: ้เจ้าค่ะ
1: ประเด็นคือต่อให้นายทุกขตาบุคคลบางครั้งบางคราวนายทุกขตาบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจนะว่าถ้าเราเห็นทุกขตาบุคคลแบบนี้เอาที่ยิ่งกว่าคุณสิริพันธ์หรือแบบเอาแย่ที่สุดเลยในโลกนี้นะเราเห็นใคร okay. ที่เขาจะสวยปานนี้สวยปานเราเนี่ย มันมีไหมน่าจะมีและแย่กว่าเราไปแม้น่าจะมีให้คุณมั่นใจเลยว่าตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยเราเคยเกิดเป็นแบบนี้มาแล้วให้มั่นใจได้ว่าเราเคยทุกแบบนี้มาแล้วโอเคนะ
2: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ว่าในคู่ตรงข้ามถ้าเราเจอมหาเศรษฐีที่แบบร่ำรวยมากเอาเกินเศรษฐีขึ้นไปอีกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอาเกินเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปอีกเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิ เนี่ยมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีแก้วจิตประการมีฤทธิ์4อย่างนี้ให้เราก็มั่นใจได้เลยว่าเอ้ยเราก็เคยตลอดการยืดยาวนานนี้เราก็เคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว
2: เจ้าค่ะ
1: เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วนะคุณเดชะเข้าใจไหมสังสารวัฏนี่มันยืดยาวนานมากเคยเป็นมาแล้วทุกแบบประเด็นคือ ในเมื่อแย่ที่สุดเราก็เป็นมาแล้วตอนนี้เราก็ยังอาจจะเป็นอยู่ดีที่สุดเราก็ไปเคยเป็นมาแล้วสุขสุดในชาติปัจจุบันนี้ฉันก็เคยเจออย่างนี้นะ
2: โอ้
1: แล้วเราจะยังไงนี่แหละคือจุดนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีนี่ในมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันประมาณนี้แต่เราจะเปรียบเทียบกับความสุขของสัตว์นรกนี่นะคือมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีสุขทุกข์พอๆกันถ้าจะเปรียบเทียบกับสวรรค์นี่จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์มากทุกนิดเดียวทุกน้อยมากส่วนนรกเนี่ยทุกข์จะมากสุขนิดเดียวสุขนิดเดียวเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ฟังถึงความทุกข์ที่ว่ามันน้อยมากของสวรรค์ที่ว่ามีทุกข์อยู่แต่น้อยมากเนี่ยเรามาทำความเข้าใจตรงนี
2: ้
1: สุขที่ว่ามีสุขน้อยมากของนรกเนี่ยมาทำความเข้าใจตรงนี้เราจะได้มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราที่ว่าสุขพอประมาณทุกพอประมาณพอๆกัน
2: เจ้าค่ะ
1: ความทุกข์ของสัตว์นรกก็ไปความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์เราเขาก็จะมีความทุกข์มากก็ไปมีความสุขมากเรามีความสุขมากความทุกข์เขาเนี่ยจะน้อยมากมีใช่ป่ะเขาก็จะแบบเอาเฮิร์นเดินอากาศได้อิ่มก็อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องถ่ายออกมาเวลาตายก็จุติไปเลยไม่มีการชาปนกิจมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวแบบสบายอยู่ตลอดปี
2: เจ้าค่ะ
1: เวลาความทุกข์ของเขาเนี่ยอยู่สมมติบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่มีแอเรียต่างๆแล้วบ้านบางทีฉันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงก็เปลี่ยนได้ฉันอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก็เปลี่ยนได้บ้านเขานะฤดูนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยอยากให้เป็นดอกชัยพฤกษ์ออกมางามๆเหลืองก็ใช่ไหม
2: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยแต่มันดันออกมาเป็นดอกบานเย็นมันแดงไปนิดหนึ่งบานเย็นซีดๆเหลืองๆหน่อยโอ้ยเป็นทุกข์มากเทวดานะฮะ
2: นั่นคือความทุกข์ของเขาใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ความทุกข์ของเทวดาแล้วก็แบบโอ้โหเครียดเพราะว่าทุกข์มากไงมันไม่แมทช์กับสีบ้านนี่คือความทุกข์ของเขาสุขมากทุกนิดเดียวตรงกันข้ามกับนรกนี่โอ้โหทุกข์มากข้าวปลาคุณไม่ต้องหวังว่าจะได้กินหิวอยู่ตลอดเวลาโอเคนะน้ำก็ทั้งยากน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำด่างน้ำเป็นด่างหมดฝนก็เป็นฝนกรดจีบางครั้งบางคราวที่ฝนกรดตกลงมาโดนกับพื้นที่มันเป็นด่างแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำที่เกิดจากรอยเท้าของนายเรียบานที่เหยียบไปเหยียบมามันก็จะมีแอ่งอยู่ก็จะทำให้มันเป็นเกลือเป็นก็เรียกเป็นเบสซึ่งเบสมันก็ไม่จืดนะมันก็คือเค็มๆนิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นด่างกัดท้องไม่เป็นกรดกัดท้องก็ต้องไปจกน้ำแบบนี้มากินจะจกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะขุ่นสัดส่วนของด่างมันก็จะมากก็ต้องออปากลงไปกินที่พื้นแล้วเวลาลงไปเนี่ยเหมือนไก่ที่ไปป่าดอนไนโศกหรือว่ากวางเวลาเข้าไปหากินตามป่าปลาเขากินอยู่ก็จริงแต่ตาเนี่ยเขาต้องคอยดูนักล่า
2: อ
1: ันตรายที่จะมาถึงตาหนึ่งดูนักล่าตาหนึ่งดูลูกระวังลูกมีใครจะมาทำลายลูกไหมตาหนึ่งต้องดูนักล่าว่านักล่าจะมาทำลายรายฉันไหมปากนี่ก็กินไปบางทีก็ต้องเผลอแวบมาดูหญ้านิดหนึ่งแล้วต้องกินไม่มีความสุขกินนะกินไม่มีความสุขแล้วกินก็นิดเดียวนี่คือแบบความทุกข์ของเขานะคือความสุขของเขาเนี่ยมีแค่นี้แล้วคือนี่คือไม่ใช่ว่าสุขนะคือสภาพโดยทั่วไปมันไม่มีจะกิน
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ถูกทำลายทุบตีถูกทรมานแบบที่อยู่ในนรกใช่ป่ะก็จะมีความทรมานประเภทหนึ่งที่เราถูกไฟเผาในสันนรกเนี่ยนะ
2: เ
1: ขาชนิดแบบว่าคือไฟนรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟไม่ขีดหรือว่าอุณหภูมิร้อนแค่แบบในใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันยังน้อยไปปฏิกิริยาอะไรที่มันจะมากกว่าฟิวชั่นแล้วก็อุณหภูมิมันมากกว่าเป็นล้านองศาเนี่ยนั่นคือไฟนรก
2: ใช่ค่ะ
1: ก็มีคำเปรียบเทียบพูดถึงว่าถ้าคุณเอาไฟนรกมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยหัวไม่ขีด นี่ความร้อนแรงของมันเนี่ยสามารถที่จะเผาไม้เปียกๆเท่ากับภูเขาก้อนโตๆได้เนี่ยภายในพริบตาเดียวเพราะมันร้อนแรงมาก
2: แสดงว่าร้อนมาก
1: ร้อนมากแล้วสัตว์นรกที่โดนไฟร้อนๆแบบนั้นเนี่ยพอโดนเผาใช่ป่ะไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะทำลายผิวแล้วก็ทำลายหนังทำลายหนังแล้วก็ทำลายเนื้อทำลายเนื้อจนถึงกระดูกถึงกระดูกแล้วไม่จะเหลืออะไรก็ตายตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลมที่เรียกว่าสันชีวะวาบมาลมนี้วาบมาปุ๊บก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนซอมบี้ฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วโดนอะไรโดนไฟเผาอีก
2: ตายอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมตายไปตายมาอยู่
1: เขาก็นับไป500ชาติ
2: ทรมานมาก
1: 500ชาติยังน้อยไปความสุขของสันนรกคุณเดินใจคือตรงที่ว่าสมมตินี่เป็นสมมติฐานของพระอาจารย์เนาะเขาจะมีถ้ามีจะมีพยากรณ์อากาศในนรกวันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ร้อนร้อนมากด้วยก็จะพยากรณ์อากาศอย่างนี้ด้วยอุณหภูมิ1ล้านล้านองศาว่าไปอย่างนี้ใช่ป่ะจะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าไม่ต้องพูดถึงฝนตกนะไม่
2: ม
1: ีอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง1องศา1องศาจากที่เป็นล้านล้านองศาคุณเห็นกันแล้วอุณหภูมิเนี่ยในบรรยากาศของนรกวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลง1องศาสัตว์นรกได้ยินเนี่ยดีใจมากนี่คือความสุขของสัตว์นรกแน่คุณใจ
2: เจ้าค่ะ
1: เห็นไฟที่ผนังที่มันออกมาเนี่ยเบาลงหน่อยหนึ่งก็จะแฮปปี้มากก็จะแฮปปี้มากนี่คือความสุขของเขานิดเดียว
2: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยแล้วทุกข์ของเราเนี่ยมันน้อยกว่ามากก็จะแบบน้อยกว่าความสุขคือแปลว่าทุกข์ของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบแล้วมันยังดีกว่าสุขของสัตว์นรกนะก็
2: ใช่
1: ไหม
2: ใช่จ้ะ
1: มันเป็นอย่างนั้น
2: ดีกว่ากันมาก
1: มากคือ
2: เจ้าค่ะ
1: เอาประมาณประมาณที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็ถึงออกมาสรุปให้ฟังว่านรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีทุกข์มากมีสุขน้อยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันอาจจะแบบแน่นอนมันก็มีมากน้อยแต่มันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี
2: ้
1: ความสุขเราอ่ะอย่างเช่นว่าคุณปวดห้องน้ำแล้วก็อยากจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเขาจึงเรียกสุขาพระสุขาไงเพราะมันออกมาแล้วเรามีความสุข
2: จ้ะค่ะ
1: ต่อให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์เนี่ยกินอาหารปุ๊บมันก็ต้องปวดท้องมันก็ทุกข์ตรงนี้เหมือนกันบอกให้คุณกินข้าวจากช้อนทองคำแล้วคุณไม่ต้องถ่ายอ่ะก็เหมือนกันก็มีทุกข์ข้อนี้เหมือนกันเออก็ต้องเข้ามีทุกข์ก็ต้องไปถ่ายทุกข์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราสุขทุกข์พอๆกันรู้เรื่องนี้แล้วยังไงประเด็นมันคือเราใช้เวลาที่เรามีอยู่ก็สร้างกุศลอันนี้ธรรมดาเราเจอสุขเจอทุกข์บ้างอันนี้เป็นธรรมดาทีนี้ว่าพอเราเจอสุขก็ตามเจอทุกข์ก็ตามแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในมรรคแปดรักษาศีลให้ดีพอเรารักษาศีลให้ดีทำข้อปฏิบัติตรงนี้ให้มันได้อันเนี้ยเป็นที่พึ่งของเราอันนี้เป็นที่พึ่งของเราคำว่าที่พึ่งของเราเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราจะไม่มีที่พึ่งนะอย่างในตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาบุคคลเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปพึ่งวัดหรือต้องไปพึ่งคนที่จะแบบว่ามารับจ้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่พอเราทำความดีเนี่ยความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราโอเคนะบางทีเราอาจจะมามืดแต่ให้เราไปสว่างนี่สำคัญเหตุการณ์ใช่อยู่หรอกมันอาจจะแบบไม่ดีบ้างเจอสิ่งกระทบบ้างอันนี้ก็โอเคจะว่าทำใจมันไม่ใช่งั้นแต่ว่าถ้าเราจะไปคิดว่าเราจะเกิดมาใช้กรรมเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยจิตใจเราจะโน้มไปในทางที่จะไม่ทำอะไรคือเราคิดว่าเออเนี่ยฉันเป็นกรรมเก่าที่ฉันทำความทุกข์ในปัจจุบันนี้ทำให้ฉันได้ความทุกข์ในปัจจุบันนี้ใช่ป่ะเอาพอปัจจุบันนี้คุณมีความทุกข์แล้วคุณไม่สร้างกรรมดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกไงถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นเพราะกรรมเก่าจิตใจเราจะน้อมไปเป็นแบบนั้นอย่าคิดอย่างนั้นสุขทุกข์ธรรมดาให้กินอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดามีเป็นธรรมดามีแล้วเราไม่ประมาทไม่ประมาทในการทำความดีเช่นอะไรรักษาศีลแต่เราได้ฟังเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่จะมีหมวดธรรมะที่ว่าเป็นแก่นสารแก่นสารของธรรมะเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เอาข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเอ๊ะทำไมตอนนี้เราทุกข์แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดศีลมีไหม ถ้าไม่มีก็ปรับให้มีเอ๊ะทำไมจิตใจยังไม่สงบไม่สบายอาสวะที่ยังไม่เกิดเอารักษาศีลให้ดีด้วยปัญญาสมาธิเกิดได้ด้วยสมาธิปัญญาการบรรลุธรรมวิมุตติเราเกิดได้เราจะพ้นจากไอ้ความกังวลใจความทุกข์พวกนี้ได้แต่ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพลวงตานะคุณใจภาพลวงตามีประมาประมาณหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนเขาเขียนรูปผู้หญิงคนหนึ่งงามมากเลยไอ้ชายคนนี้เนี่ยก็โหหลงรักรูปภาพนี้คิดว่านี่เป็นตัวคนจริงๆเป็นต้นชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดหรือว่าเขาเขียนรูปเสือมาโอ้น่ากลัวมากเลยไอ้ชายคนนี้ก็กลัวเป็นเสือจริงๆชายคนนั้นก็ไม่ค่อยฉลาดก็จะมาขึ้นเป็นภาพลวงตาให้เราเห็นว่าโบนี่ถูกมากโอ้นี่สุขมากเอ๊ะแล้วเราจะดูได้ไงคือเราต้องมีสติปัญญาจะมีสติปัญญาได้ก็นี่แหละฟังธรรมะการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการแล้วก็ยังมีการหลีกเร้นการที่หาความสงบตามทางการแล้วก็มีการที่ว่าให้เห็นแจ้งตรงนี้เราอยู่วัดสงบยังสงบแล้วเห็นแจ้งหรือยังทำยังไงให้มีปัญญาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณใจเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้จะหาความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่มีมันยุติไม่ได้เพราะว่ามันยังหมุนวนไปอยู่ที่จะยุติได้มันก็จะมีแค่นิพพานเดี๋ยวเป็นธรรมะที่จะยุติได้ให้จบได้เพราะฉะนั้นสุขเราก็เจอมาแล้วทุกข์เราก็เจอมาแล้วเนี่ยให้เราปฏิบัติในแนวทางที่จะให้เหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์อันนี้จะเป็นทางที่ให้เราพ้นไปได้เจริญพร
2: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณสิริพันธ์ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้แง่คิดมาคงจะทำให้คุณสิริพันธ์เนี่ยไหนๆท่านก็อยู่วัดแล้วก็น่าจะมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นต่อไปที่จะทำความดีแล้วก็เดินไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วอยู่ใกล้วัดนี้ก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าท้อถอยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสิริพันธ์ด้วยนะคะให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นทั้งสุขกายสุขใจค่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามของคุณแดงอุดมเจ้าค่ะจากฉะเชิงเทรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็เขียนถามมาหลายข้อด้วยกันโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อไปนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นเนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแดงอุดมถามมาแล้วก็หากมีการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพหรือว่าเป็นการสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขอย่างไรดีถ้าหากว่าเขามีการสืบทอดแบบเหมือนเป็นอาชีพของตระกูลหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทำยังไงถึงจะมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนอื่นๆเจ้าค่ะมีหมดเจ้าค่ะ
1: ในเงื่อนไขที่บอกว่ามีอายุสั้นเนี่ยท่านหมายถึงเกิดในชาติต่อไปโอเคนะสมมติชาตินี้ทำแล้วทำเนี่ยด้วยการฆ่าสัตว์เบี้ยเนี่ยผลก็คือจะไปตกนรกจะไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ยังไงรอดจากนรกได้นี่แล้วไปเกิดชาติต่อไปนี่อันนี้คุณจะอายุสั้น
2: เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: ด้วยเงื่อนไขตรงนี้คือหมายถึงด้วยสมการข้อนี้เนี่ยนะก็เลยอาจจะทำให้มีคนเข้าใจว่ามันอาจจะมีผลถึงในชาติปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้มีผลอยู่ในชาติปัจจุบันนั้นที่คุณทำเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมเนี่ยคือให้ในผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาอีกทีนี้อย่างไรก็ตามที่ถามว่าจริงหรือไม่มันไม่แน่ก็ว่าไม่แน่เนี่ยหมายความว่าบางคนทำน้อยได้ผลมากบางคนทำมากได้ผลนิดเดียวเอ้าทำไมไม่แฟร์ทำไมไม่ยุติธรรมเห็นไหมแน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะอะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือคุณใจเกลือ คุณเอาเกลือมาก้อนหนึ่งละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งเอาเกลือมาหนึ่งก้อนละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งคุณกินดูโอ้เค็มถูกไหมแต่ถ้าผมเอาเกลือก้อนเท่ากันเนี่ยเป็นละลายในแม่น้ำคงคาไม่ได้น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำ
2: จีรบดี
1: อะไรเงี้ย
2: จ้ะค่ะ
1: มันความเค็มมันแทบจะไม่มี
2: อ
1: ันนี้เป็นเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่า
2: เจ้าค่ะ
1: เกลือเนี่ยหมายถึงกรรมชั่วที่เราทำไป
2: เจ้าค่ะ
1: ความเค็มหมายถึงวิบากที่คุณจะได้รับวิบากที่คุณจะได้รับความเค็มคือกรรมที่เราทำไปวิบากคือผลที่เราจะได้รับน้ำหมายถึงความดีที่เรามีหมายถึงความดีที่เรามีถ้าเรามีน้ำน้อยมันก็จะเค็มมากเห็นไหมกรรมเท่ากันเนี่ยเกลือเท่ากันเท่ากันเนี่ยเพื่อนเข้าใจเห็นว่าเอ๊ะบางทีคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันเอาทำไมคนนี้ไม่ถูกจับไม่ถูกลงโทษแต่อายุยืนอีกส่วนคนนี้ก็ฆ่าเหมือนกันถูกจับถูกลงโทษอายุสั้นอีกก็ตรงนี้ว่ากรรมด้วยการเหมือนกันเนี่ยสมมติถ้าเราควบคุมตัวแปรอื่นคงที่นะแต่ถ้าเฉพาะความดีที่เขาไม่เท่ากันคนแรกในความดีมากคนที่สองในความดีน้อยผลออกมามันก็จึงแบบไม่เสมอกันไม่เสมอกันไม่เสมอกันก็คือจะไม่ง่ายดูเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมเลยมีความเหลื่อมล้ำทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เลยจึงทำให้มีคนสงสัยว่ามันจะจริงเหรอนี่ก็จะไหมมันจริงหรือไม่ซึ่งคนที่จะมาพูดในลักษณะที่ว่าไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังว่ากรรมที่ทำอันตรายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ได้ทำอันตรายได้จริงการที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้จะเกิดประโยชน์ได้จริงอันเนี้ยคือการที่คุณพูดแย้งสวนกันกับพระพุทธเจ้าจะไม่ดี
2: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงว่าต้องให้มีความมั่นคงในเรื่องของกรรมแต่เป็นอจินไตยในความที่ว่าถ้าเราคิดใคร่ครวญมากๆมันจะเพี้ยนได้เราจะปวดหัวเราก็คิดไม่ออก
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เป็นบ้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อให้เชื่อให้มั่นใจเชื่อนี่ไม่ใช่ว่างมงายแต่ให้มั่นใจแต่ว่ามั่นใจว่าคนทำกรรมดีก็ได้ดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอ่ะทีนี้เราเชื่อแล้วมีความมั่นใจแล้วแล้วถ้าทำต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราต้องแก้ยังไงเอาอะไรที่มันไม่ดีสืบต่อกันมาเราก็เลิกไงคุณใจไม่ยากเราก็เลิกแล้วเนี่ยเรื่องการให้ผลของกรรมว่าอาจจะให้ผลมากหรือน้อยเราก็ทำความดีเอาไงทำกรรมดีเอาทำกรรมดีเพิ่มเติมทำกรรมดีเพิ่มเติมคือลักษณะที่ว่าคนที่ไม่ทำกรรมดีในปัจจุบันนี้นะแล้วก็แบบคุณเสวยให้สุขมีชีวิตดีอย่างเงี้ยนะอันนี้สัปดาห์ก่อนในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกเราก็ได้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมว่าคุณไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ว่าด้วยเรื่องของกรรมก็หมายความว่าคุณเสวยสุขในชาตินี้แต่ชาตินี้ก็แบบไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่าคำว่าของเก่านี่คือหมายถึงมันของมันเน่าแล้วมันเสียแล้วถ้าเราจะพูดดีๆนะพูดดีๆภาษาไทยเราพูดนุ่มๆเนี่ยก็คือกินบุญเก่าแต่ในคำนี้ภาษาบาลีเนี่ยมันหมายถึงกินอุจจาระปัสสาวะที่คุณถ่ายออกมาของเก่านั่นแหละที่คุณกินเข้าไปแล้วที่คุณใช้แล้วเนี่ยคุณกินมาแล้วทิ้งไปเป็นกินของเก่าในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีไงเราก็ควรจะกินของใหม่ก็คือหมายว่าคุณก็สร้างบุญสร้างกุศลใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปนี่แหละวิธีแก้มันจึงต้องออกมาในโจทย์อะไรก็ตามต้องมาออกในข้อศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาโดยศีลสมาธิปัญญาที่เรามีทำแล้วเนี่ยแล้วลักษณะการให้ผลมันอาจจะออกเป็นยาวหรือสั้นอันนี้ก็เรื่องของมันอย่างนี้นะแต่เราก็ทำกรรมดีต่อเนื่องไปนั่นเองเจริญพร
2: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีหน้าที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสั่งสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะเจ้าค่ะและปัจจุบันนั้นก็ต้องทำความดีโดยไม่ต้องไปคิดย้อนหลังในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วหรือไม่ต้องคิดถึงอนาคตในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถูกไหมเจ้าคะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นก็จะทำให้ชีวิตเราดีนะเจ้าคะข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าคะพระอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่จังหวัดยโสธรเจ้าคะคุณแดงถามว่าในกรณีเช่นนี้จะถือว่าลาได้หมดหรือไม่ถ้าไม่หมดเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างที่จะทำมาเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: อันนี้ นิทานก็หรือมันเป็นตำนานนะคุณตัวใจเนาะหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตามอยากให้คุณตัวใจทบทวนตรงจุดนี้หน่อยว่าเรื่องราวมันมาเป็นยังไงถึงมีตำนานเรื่องของเจดีย์ที่จังหวัดยโสธรนี้เป็นความรู
2: ้ข้าวมันน้อยข้าแม่นะ
1: ใช่ใช่ใช่

0: ตัวเองก็ความที่หิวข้าวก็นั่งกินกินปรากฏว่ากินไปเนี่ยแม่อัดมาแน่นมากกินไปเนี่ยไม่หมดเจ้าค่ะอิ่มแล้วตอนเนี้ยมาสำนึกได้ว่าอ้าวไปฆ่าแม่ตัวเองตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาถึงแบบเขาเรียกก็ตายตัวเองก็ความที่หิวข้าวก็นั่งกินกินปรากฏว่ากินไปเนี่ยแม่อัดมาแน่นมากกินไปเนี่ยไม่หมดเจ้าค่ะอิ่มแล้วตอนเนี้ยมาสำนึกได้ว่าอ้าวไปฆ่าแม่ตัวเองตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาถึงแบบเขาเรียกว่ากุกกองข้าวน้อยฆ่าแม่เสร็จแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเพื่อสำนึกผิดก็เลยมีการสร้างพระธาตุขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นการเหมือนกับไถ่บาปตัวเองนะเจ้าค่ะ
1: โอเคก็เอาหลักธรรมนะอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นนิทานพื้นบ้านก็แล้วแต่อันนี้เรายกไว้เนาะทีนี้เอาหลักธรรมในข้อนี้ก่อนก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้ในความที่ว่าคนไปทำนาแล้วก็สามีสมมติสามีไปทำนาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็จะเอาทำกับข้าวตามไปทีหลังอย่างเงี้ยมีในสมัยพุทธกาลเป็นลักษณะเป็นบริบทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีเหมือนกันเนื้อมีเหมือนกัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ก็มีเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าสามีไปทำแล้วภรรยาเนี่ยโอ้เอาอาหารไปให้ช้ามากแต่ที่เอาไปให้ช้าเนี่ยเพราะว่าเธอผู้เนี้ยไปเป็นพ่อแม่ของนางอุตราที่เป็นอัครสาวกผู้หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาอาหารไปถวายให้ท่านพระสารีบุตรก่อนจึงต้องกลับไปทำมาใหม่เอามาให้สามีสามีเนี่ยไม่ได้โกรธโอเคนะสามีไม่ได้โกรธพอรู้ว่าภรรยาเนี่ยโอ้โหทำบุญให้ท่านพระสารีบุตรดีใจด้วยซ้ำแต่นี้ภรรยาเนี่ยชิงบอกก่อนเนี่ยชิงบอกก่อนทักษะที่เขาทำนะก็คือว่าถ้าสมมติเราไปช้าแล้วอยู่ๆให้สามีพูดขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะเอาปาตักตีเราอยู่นี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าจะเอาประตักตีเราบุญนี่มันจะเศร้าหมองรีบชิงบอกก่อนอย่าเพิ่งอะไรเดี๋ยววันนี้ฉันมาสายนี่เพราะว่าไปทำใส่บาตรให้พระสารีบุตรพอได้ยินชื่อพระปุ๊บแบบจิตใจมันสบายขึ้นมาทันที
0: เจ้าค่ะหายโกรธ
1: หายโกรธขึ้นมานี่คือพ่อของนางอุตรา
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในเคสเนี้ยถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเช่นว่าก่อนที่ว่าจะลงมือลงไม้กันอย่างเงี้ยนะอธิบายกันให้ฟังก่อนรีบชิงบอกก่อนว่าอะไรดีอะไรเป็นมายังไงอะไรเงี้ยบอกเรื่องดีๆให้กันฟังก่อนจิตใจเขาก็จะน้อมไปในทางดีก็ป้องกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: สมัยในประการที่สองพูดถึงเรื่องหลักธรรมก็คือว่าการฆ่าบิดามารดาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอนันตริยกรรมนั่นคือการที่เป็นบาปหนักเป็นบาปหนัก
0: ตกนรกอย่างเดียวเลยนะคะเจ้าค่ะ
1: ก็จะมีผลให้ไปตกนรกก่อนที่จะบุญข้ออื่นๆมันจะให้ผลบุญข้ออื่นเนี่ยจะให้ผลยังไม่ได้ถ้ามีอันตรันตริยกรรมก่อนคุณต้องไปรับผลของอนันตริยกรรมนี้ก่อนมันจึงเป็นกรรมหนักมาก่อนเนาะซึ่งก็ถ้าจะบอกว่าล้างเนี่ยคือในคอนเซปต์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มีคำว่าล้างบาปจะไม่ได้มีข้อนี้แต่ก็กลับมาที่หลักการเดิมว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับผลของกรรมนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คำนี้เราต้องฟังแล้วแบบว่าใคร่ครวญให้ดีเพราะว่าที่มักจะสับสนก็คือว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับกรรมอย่างนั้นคำนี้ผิดแต่ทำกรรมอะไรจะได้รับผลของกรรมนั้นคำนี้ถูกมันต่างกันยังไงนะต่างกันตรงที่ว่าการกระทำแล้วก็ผลแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าพ่อสมมุตินะเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้ลูกฆ่าอย่างเงี้ยความเข้าใจเนี้ยผิดเพราะว่ากรรมอะไรได้กรรมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่ถูกคือกรรมอะไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นเช่นถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลก็คือว่าจะมีอายุสั้นหรือจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากหรือจะไปตกนรก
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบนะคุณอาจารย์ว่าสมมติว่าถ้าเราฆ่าพ่อแล้วเราต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาฆ่าเนี่ยมันยังดีมันยังดีถ้าเปรียบเทียบว่าคุณต้องไปตกนรกอ่ะตกนรกนี่โอ้โหมันแย่กว่ามากมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราฆ่าพ่อหนึ่งชาติเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาลูกเราฆ่าหนึ่งชาติมันไม่ใช่แค่นั้น
0: ไม่ใช่
1: แต่ว่าตกนรกนี่มันแย่กว่าถูกฆ่าหนึ่งชาติอีกด้วยลูกของตัวเองก็ตามมันไม่ใช
0: ่
1: เพราะนั้นคือผลเนี่ยมันมีผลเนี่ยก็จึงต้องดูว่ามันจะหนักหรือจะเบากรรมที่หนัก

0: ให้ผลเบาลงก็ได้กรรมที่บุญน้อยๆให้ผลหนักก็ได้ที่บ้านนี
1: ้
0: ก็แจกแจงมากมายถ้าในอรรถกถาอันนี้จะพูดถึงกรรม12อย่างนู่นน่ะให้ผลก่อนให้ผลหลังให้ผลตัดรอนให้ผลสนับสนุนมีมากมายนี่คือในส่วนของอภิธรรมนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการล้างบาปเนี่ยไม่มีแต่ว่าการทำความดีมีแน่นอนไม่ใช่ว่าล้างบาปแต่ว่าระลึกถึงความดีที่แม่มีแล้วคุณสร้างเจดีย์เอาไว้ทำไมจะไม่ดีก็จะเป็นสิ่งดีเรื่องล้างบาปเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมมันเป็นก็เป็นเรื่องของผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่เขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนี้แน่แต่จะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าความดีที่เขามีแล้วความดีที่เขาสร้างเอาไว้ผลที่ได้รับมันก็จะเบาอาจจะเบาลงมากเบาลงน้อยนี้เราก็ประมาณได้ยากเหมือนกับว่าถ้าน้ำมากความเค็มก็ลดลงความเค็มลดลงแต่ว่าเกลือเท่าเดิมอย่างนี้นะเพราะนั้นก็ถ้าล้างไม่หมดคือล้างไม่หมดมันก็ต้องมีจางๆก็ทำความดีเพิ่มเติมทำความดีเพิ่มเติมอย่างจะยกเคสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกปิตุฆาตหมายถึงว่าถูกลูกของตัวเองคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าดำรงชีวิตไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อด้วยมือตัวเองแต่ว่าสั่งเฉยๆสั่งหรือไม่ใช่ว่าสั่งให้ฆ่าด้วยนะแต่สั่งทางอ้อมเฉยๆโอเคนะสั่งทางอ้อมว่าให้กรีดเท้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ทรมานตายไปเองอันนี้ด้วยอุบายการชักชวนของพระเทวทัตทีนี้พอทำไปแล้วคือหลังจากที่พระบิดาตอนยังไม่ตายเนี่ยก็เกิดมาคิดได้ว่าโอ้เราทำอย่างนี้มันจะไม่ถูกแต่จังหวะที่จะวิ่งไปห้ามเขาหรือจะไปครอบครองให้ดีขึ้นมาเนี่ยเกิดตายไปในระหว่างนั้นเข้าใจไหมตรงนี้ก็จึงเป็นปิตุฆาตแล้วเป็นการฆ่าพ่อแล้วพอฆ่าพ่อทำไปอย่างนี้แล้วก็ได้รับผลของกรรมคือไปตกนรกอเวจีก็เรียกว่าอเวจีมหานรกแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทำไงก็จึงสร้างความดีเราสร้างความดีด้วยการทำสังฆทานด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการไม่คบเพื่อนชั่วอย่างพระเทวทัตอีกต่อไปแต่มาคบหากับพระพุทธเจ้าทำความดีอย่างนี้ทำไปอย่างเงี้ยก็เลยทำให้กรรมที่ว่าจะต้องไปตกนรกถึงอเวจีมหานรกเนี่ยมาตกที่โลหะกุมภีนรกเท่านั้นพระอาจารย์จะจำชื่อไม่เป๊ะนะแต่จะเป็นนรกขุมที่เบากว่าลงมาเบากว่าลงมาก็คืออันนี้ก็แบบเบาบางลงเบาบางลงอันนี้คือทำกรรมดีนั่นเองทำกรรมดีนั่นเองก็คอนเซปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมนี่คือหลักธรร
1: ม
0: ซึ่งถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมบางทีมันไม่แฟร์ดูเหมือนไม่ยุติธรรมคือความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหตุผลของมันอยู่แล้วคือในสังสารวัฏนี้ถ้าคุณจะหาความยุติเนี่ยมันไม่ได้ไงคือนักกฎหมายก็จะว่าอย่างหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็จะว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จะว่าอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเห็นของคนความเห็นมันไม่จบแต่ถ้าที่มันจะยุติได้เลยก็ต้องหลุดออกจากพวกนี้ทั้งหมดคือต้องปฏิพันธ์ถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะข้อที่สามนะเจ้าค่ะจะถามมาว่ากรณีที่พ่อเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาช่วยเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจากสามีหรือภรรยาเก่านี่นะเจ้าคะคือแบบเลี้ยงดูอย่างดีเลยส่งเสียให้เล่าเรียนอย่างดีนี่นะเจ้าคะอย่างนี้นี่เขาจะหมายถึงว่าแบบนี้เนี่ยจะมีบุญกุศลนะเจ้าคะเหมือนกับเท่ากับที่ว่าพ่อแม่จริงๆที่เลี้ยงดูลูกหรือไม่เจ้าคะอาจารย์เจ้าคะ
0: คือหมายว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำดีกับลูกจะมีบุญคุณเท่ากับ
1: เลี้ยงอย่างดี
0: ลูกเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่จริงๆไหมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบได้นะคุณใจเปรียบเทียบได้คำว่าเปรียบเทียบได้เนี่ยคือหมายถึงว่าการอุปการะ
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าการอุปการะกันเนี่ยการอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเขาเรียกว่าบุปการีเพราะฉะนั้นอย่างเด็กที่อาจจะไม่ใช่ลูกของเราจริงๆอย่างครูอาจารย์เงี้ยสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าลูกศิษย์ไม่ได้จะมาช่วยอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนให้อบรมให้บอกให้อุปการะเขาก่อน ครูบาอาจารย์ก็จึงเป็นผู้ที่เป็นบุปการีก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นเปรียบได้ก็เปรียบได้แต่ว่าเท่ากันเนี่ยคงไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะความแตกต่างจำนวนเรื่องของเวลาอะไรต่างๆก็แตกต่างกันความแตกต่างก็มีแต่ว่าเปรียบเทียบได้ซึ่งในลักษณะกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราพระอาจารย์อยากให้คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเราจะสงเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะเอาจากเขาคืนว่าฉันทำความดีกับแกนะแกต้องเลี้ยงฉันตอบหรือว่าฉันมีความดีกับแกต้องจะดูแลฉันหรือว่าต้องตอบแทนในลักษณะหนึ่งเนี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องการผลตอบแทนในข้อนี้ด้วยการตั้งจิตแบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นอย่างพรหมจริงๆคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพอไม่มีเงื่อนไขแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีมากกว่าความบริสุทธิ์มีมากกว่าพอด้วยความบริสุทธิ์ที่มีมากขึ้นตรงเนี้ยกุศลที่ได้มันยิ่งดีไงยิ่งดีทำโดยไม่หวังกุศลเนี่ยกลับได้กุศลมากกว่าทำโดยหวังเอากุศลมันเป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยทำดีตลอดเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะเด็กข้างพ่านจะเด็กที่ลูกติดมากับสามีหรือภรรยาก่อนนั้นหรือแม้แต่คนข้างถนนหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราแบบเขาผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราควรจะทำดีกับเขาอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีจริงๆนะมีพรหมวิหาร4อยู่ในจิตใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคำถามต่อไปที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าสำหรับคนที่ยากจนเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยต้องไปอาศัยข้าวก้นบาตรกินอยู่ที่วัดเนี่ยทุกวันตลอดเลยเนี่ยจะมีบาปไหมเจ้าค่ะแต่เขาจนจริงๆเขาไม่มีที่ไปจริง
0: ๆเจ้าค่ะโดยคำถามนี้ก็ระบุมาด้วยว่าถ้าไปช่วยกวาดลานวัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นบุญไหมคือบุญบาปอยู่ที่การกระทำอยู่แล้วโอเคเนาะสมมติถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วทำอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ทำบาปมันจะเป็นบาปได้ไงมันก็เป็นบาปไม่ได้ถ้าไปอยู่วัดแล้วทำบุญมันจะไม่เป็นบุญได้ไงมันก็ต้องเป็นบุญได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นของตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราทำแล้วอาการที่เราไปขออาหารกินก็เหมือนพระไปบิณฑบาตพระก็นี่คือไปบิณฑบาตคือไปขออาหารกินนะคุณใจท่านถามว่าพระบาปไหมพระบาปไหม
1: ไม่บาป
0: เนี่ย
1: ไม่บาป
0: เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันนี่แหละบาปนี่คืออะไรก็คืออกุศลกรรมบท10อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจอีก3อย่างอันนั้นคือบาปถ้าสมมุติไปวัดแล้วขออาหารพระกินแล้วก็แถมคำด่าให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือบาปเข้าใจมั้ยอ
1: ันนี้บาปแน
0: ่อันนี้บาปแน่หรือว่าท่านไม่ได้ให้แต่ไปขโมยเอามาอันนี้บาปแน่แล้วก็อยู่เงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วฟังธรรมอยู่วัดแล้วช่วยกวาดลานวัดอยู่วัดแล้วช่วยพูดดีๆทำสิ่งอะไรที่มันจะดีงามอันนี้ก็เป็นบุญแน
1: ่เจ้าค่ะ
0: เพราะบุญบาปอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่สถานที
1: ่
0: ว่าที่วัดหรือเป็นอาการแห่งการขอคือบางคนจะคิดว่าอะไรที่เป็นค่านิยมของสังคมที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยดีนะคิดว่านั้นเป็นบาป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอาจจะคิดว่าทุกขเวทนาเป็นบาปไม่ใช่ไงไม่ใช่ทุกขเวทนาเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญโอเคนะทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญแต่สุขเวทนาอาจจะเป็นบาปด้วยก็ได้ทุกขเวทนาอาจจะเป็นบุญก็ได้เงื่อนไขก็มีเพราะเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เวทนาเงื่อนไขอยู่ที่การกระทำบาปหรือบุญนั้นโดยเวทนาเช่นเอาสุดตรงข้างหนึ่งก่อนอย่างเช่นว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วด้วยสุขเวทนานั้นเนี่ยเราเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาเนี่ยเป็นบาป คุณมีสุขเวทนานะแต่เกิดบาปสุขไม่ใช่บุญไงในกรณีในทางตรงข้ามถ้าคุณมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอ้แบบถูกด่าถูกว่าเงินทองก็ไม่มีอาหารก็หายากต้องไปขอคนนั้นกินเอาขอแล้วเขาก็ด่าให้ด้วยอย่างต่างๆนานามีทุกขเวทนาโอเคเนาะด้วยทุกขเวทนาที่มีเนี่ยแล้วคุณก็อดทนเอามีอุเบกขา ไม่ใส่ใจนะก็ถูกผู้ยิบผู้ยำก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะความอดทนได้เนี่ยเป็นบุญนะคุณใจในทุกขเวทนานั้นนะในทุกเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นบุญได้เป็นบุญได้แล้วทุกขเวทนาก็เป็นบาปได้นะสุขเวทนาก็เป็นบุญได้นะตรงไหนตรงที่ว่าถ้าทุกขเวทนาแล้วคุณเกิดแบบไม่พอใจขยะแย้งเกลียดชังแล้วก็ด่ากลับอีกอันนั้นนะทุกขเวทนานั้นเป็นบาปโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่สุขเวทนาเป็นบุญก็ได้นะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าพอคุณมีความสุขแล้วคุณก็ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงมีจิตใจไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโลกธรรม8ในสุขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: เอานั่นเป็นบุญนะนี่เป็นบุญ
1: เ
0: พราะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสุขหรือทุกข์ในที่นี้หมายถึงเวทนาไม่ใช่เกี่ยวกับเวทนาแต่มันอยู่กับการกระทำอยู่กับการกระทำทีนี้พอเราพูดสั้นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดสั้นๆว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขพอพูดสั้นๆอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบถ้าตีความหมายไม่ลึกเห็นไม่รัดกุมตลอดแนวเนี่ยเขาก็จะหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาไงว่าเป็นบุญแต่ไม่ใช่ท่านหมายถึงเอาผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นว่าเป็นสุขนี่คือจึงบุญเป็นชื่อของความสุขเอาวิบากนั้นซึ่งมันต้องไกลออกไปอีกหน่อยไม่ใช่เอาสุขเวทนาหรือทุกเวทนาที่อยู่เฉพาะหน้านี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคิดว่าข้อนี้จะชัดเจน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่5คุณแดงอุดมก็ถามว่าผู้ที่เข้าคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือไม่เจ้าค่ะ
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็คือทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเข้าคุกเนี่ยคือหมายว่าเหมารวมเลยก็กันคุณเดาใจว่าเป็นทุกขเวทนาเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเราเนี่ยจะเจอสุขหรือทุกข์คือเราเหมารวมเลยนะสุขด้วยทุกข์ด้วยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สุขด้วยทุกข์ด้วยเนี่ยที่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจว่าหมายถึงกรรมเก่าใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าหมายความว่าอย่างนั้น อาจจะเป็นได้เพราะมันมีอยู่6หรือ7เหตุปัจจัยที่ว่าจะทำให้เราเกิดสุขหรือทุกข์ในบัดนี้อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากถูกคนทำร้ายอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุต่างๆในร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของกรรมเก่าได้เป็นเหตุได้ให้เกิดสุขหรือทุกข
1: ์ใช่
0: ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวความเชื่อที่ว่าเหตุเดียวปัจจัยเดียวเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดแต่หลายเหตุหลายปัจจัยอันนี้มีแนวโน้มมีแนวโน้ม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ตอบไม่ได้โดยส่วนเดียวต้องแยกตอบอย่างนี
1: ้
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แล้วบางทีการเข้าคุกก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีสุขอยู่เหมือนกันบางที
1: จ้าค่ะ
0: อาจจะมีสุขน้อยหน่อยทุกข์ก็อาจจะมากหน่อยก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องแยกพิจารณาแยกพิจารณา
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าวัน
1: สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าผู้ที่ระวังตัวแจเลยนะเจ้าค่ะปฏิบัติทุกอย่างตามคำแนะนำแต่ว่าเกิดติดโรคโควิด-19ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นกรรมหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ก็เหมือนเราเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพคืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ก็ต้องกลับต่อเหมือนเดิม
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้ล้างมือเลยฉันเลยไปขี้ยี่ตานี่เป็นกรรมเนี่ยคุณกรรมทำกรรมในเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพอเชื้อมันเข้าไปแล้วมันก็เพาะออกมามันก็เลยอยู่ในปอดกินปอดกินตับเราอันนี้เป็นกรรมแน่นอนคำว่าแน่นอนหมายว่าที่คุณติดเชื้อว่าไม่ได้ล้างมือหรือบางคนอาจจะ
1: การกระทำของตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าในที่นี้เขาหมายถึงกรรมเก่าในอดีตชาติก็เป็นได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได
1: ้
0: เพราะว่ามันเกิดจากเหตุแห่งอุตุก็ได้เหตุจากดินฟ้าอากาศเหตุแห่งสุขภาพได้อย่างที่ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าพัน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องราวของ UFO หรือว่าพวกที่เป็นการบินนอกโลกมาเนี่ยเจ้าค่ะคุณแดงบอกว่าใกล้จะเปิดเผยหรือยังเจ้าค่ะพระอาจารย์เชื่อขา
0: โอเค
1: นิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนอกโลกหรือว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันมีนะความเชื่อนะความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าความเชื่อที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเขาจะไม่แคร์ว่าจะทำความชั่วอะไรก็ไม่ไปที่ไม่ดี จะไม่แ
1: คร์เจ้า
0: ค่ะเพราะในการเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอันนี้ดีทีนี้ UFO มันไม่ใช่โลกนี้โลกหน้ามันคือโลกอื่นโลกนี้โลกอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกอื่นก็ต้องมีก็จะดีจะมีแนวโน้มที่ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นมันคือตรงนี้คุณเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนหนึ่งชายคนหนึ่งเขาถูกลูกธนูยิงทึกถูกลูกธนูยิงเสร็จปุ๊บไม่รู้ยังไงลูกศรมันหักคาหักออกนะแล้วหัวมันคาอยู่ที่ไหนญาติก็เลยโอ้โหตายแล้วเลือดไหลไม่หยุดทำไงเอาอันนี้มาประคบเอาผ้าอุดเอาไว้แล้วเขาก็เลยไปเรียกหมอมารักษาหมอก็เลยรีบจะมาผ่าตัดเปิดออกว่านี่หัวลูกศรอยู่ไหนอะไรไงไอ้ตาคนนี้บอกเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งทำไมไปหาก่อนว่าใครเป็นคนยิงแล้วพ่อมันชื่ออะไรมันเกิดในตระกูลไหนลูกธนูที่ใช้ยิงเป็นชิ้นหน้าไม้หรือเกาทันหางมันเนี่ยหางของธนูเนี่ยเป็นขนที่ทำจากนกประเภทไหนแล้วมันใช้ไม้อะไรในการทำแล้วรู้แล้วเดี๋ยวค่อยมารักษานะเดี๋ยวจะรอไอ้คนนี
1: ้
0: ตายก่อนแน่นอนเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่รอด
1: แน่นอนเลย
0: ถ้าเรามีทุกข์อยู่เนี่ยรีบแก้ทุกข์ก่อนเพราะนั้นหมอเขาไม่แคร์เลยเขาฉีดยาสลบให้อย่าพูดมากเดี๋ยวฉันจะรักษาเธอเองหมอก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราถูกความทุกข์อยู่เนี่ยรัดรึงอยู่ตอนนี้เราจะมีความแก่ความตายความเจ็บไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องที่เราควรจะสนใจตอนนี้มากที่สุดคือเรื่องอริยสัจ4โอเคนะโลกนี้โลกหน้าโอเคเชื่อแล้วไงมันก็ยังไม่จะไปถึงใช่ป่ะโลกนี้เราก็อยู่แล้วอาจจะมีไม่มีโอเคยกไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราแก้ทุกข์ดีกว่าอริยสัจ4เราต้องมาสนใจเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเป็นหลักพอเรามาสนใจเรื่องอริยสัจ4เป็นหลักแล้วเนี่ยโลกนี้อาจจะมีโลกหน้าอาจจะมีไม่มีปัญหา UFO จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหามันอาจจะมาแล้วเชื้อโรคมาหรืออาจจะมายึดครองโลกเราไม่มีปัญหาหรือมันจะมาเทคโนโลยีใหม่มาให้เราสบายแล้วเลยสบายเลยเราจะแบบเป็นอิสระได้ไม่ถูกครอบงำแล้วเราก็จะดีกว่าที่ว่าจะมีโลกใหม่แบบยังไงก็ตามด้วยซ้ำการรู้อริยสัจ4จึงเป็นเหตุที่เร่งด่วนที่สุดเร่งด่วนที่สุดในปัญหาข้อนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะที่ควรจะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติทำตามเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเจ้าค่ะมรรคก็คือเส้นทางที่จะดำเนินไปมีองค์ประกอบที่พระอาจารย์ย้ำทุกครั้งว่าเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยกันเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเราถูกคนถูกลูกธนูยิงนี่ก็อย่างหนึ่งละแล้วก็คนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมหรือเสื้อผ้านั้นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่ได้โทรสั่งเสียลูกเมียก่อนจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ได้บอกว่าจะไปขายของก่อนหรือฉันไปหาคนนั้นก่อนหนึ่งไม่ใช่คุณดับไฟก่อนคุณไม่รอรถดับเพลิงด้วยนะคุณต้องทำด้วยตัวเองในการที่จะดับไฟตรงนี้ก่อนแล้วรอรถดับเพลิงมาไม่ทันการต้องทำก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราจะไปศึกษาเรื่องอะไรแล้วอวิชชามันจะเกิดแล้วไม่ได้ทำให้วิชชาเกิดแล้วไม่ได้ทำให้กิเลสลดเนี่ยอันนั้นมันเสียเวลาไฟก็ไหม้อยู่บึ้มบึ้มอยู่ตลอดกาล
1: เ
0: ราก็เจ็บฟรีอย่างนี้นะวันเราต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนอย่างที่ว่าเชิญบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะหรือแม้แต่ปัญหาในชีวิตของหลายๆท่านที่ได้เขียนถามมาในรายการผ่านไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นนั้นก็คงจะได้ข้อคิดแง่ธรรมะอะไรบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการตอบปัญหาธรรมะวันอาทิตย์หน้าส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เยี่ยมพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1-18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ธวัชวิเชียร
1: สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Magazine กับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับฝนฟ้าก็ยังลงโปรยปลายกันไม่ขาดสายนะฮะหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็แห้งแล้วนะฮะยังไงก็สู้ๆกันนะครับเรื่องของธรรมชาติเราบังคับก็ไม่ได้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในเมื่อเข้ามาเราก็ต้องตั้งรับนะครับที่สำคัญมีสติครับนะฮะสำหรับMorning Magazineเช้าวันนี้ครับช่วงแรกช่วงข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับมีข่าวของทางกระทรวงอว.นะฮะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยเนี่ยนะฮะเขาเดินหน้าแก้วิกฤตอุทกภัยนำ7นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วมมีอะไรบ้างครับ7นวัตกรรมน่าสนใจทั้งนั้นเลยเดี๋ยวติดตามกันนะครับช่วงที่2ครับเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยสร้างพลังธุรกิจนะฮะสมุนไพรนางแสงหรือว่าโลดธงแดงนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามนะครับเป็นวิทยากรนะครับทีมงานของอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนนะครับท่านเป็นนักวิจัยด้านสมุนไพรไทยที่หลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับติดตามช่วงที่2ของรายการและช่วงสุดท้ายวันนี้น้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์ครับมากับช่วงของคิสสารดีครับน้องมดจะมาตั้งคำถามว่าทำไมฝนเนี่ยชอบมาตกตอนเย็นนะได้เวลามาละน่าเบื่อจังเลยนะเวลาจะต้องเลิกเรียนเลิกทำงานฝนมาซะละนะลำบากจังเลยเดี๋ยวมาติดตามครับพบกับน้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์ครับช่วงสุดท้ายของ Morning Magazine เช้าวันนี้ครับท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณผู้ฟังครับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออว.โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เนี่ยนะครับท่านก็เดินหน้าแก้วิกฤตอุทกภัยผนึกกำลังวช.นะครับนำ7นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วมลงพื้นที่จริงชูจุดเด่นการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการกู้ชีพเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดครับโดยมุ่งขยายผลการช่วยเหลือและดูแลประชาชนไม่ต่ำกว่า 23,000 ถึง 25,000 ครัวเรือนทั่วประเทศครับการแถลงข่าวนะครับก็ถือเป็นบทหมายสำคัญเพราะทั้ง7ผลงานวิจัยเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วซึ่งการนำนวัตกรรมของคนไทยไปใช้งานจริงเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นข้อติดขัดเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณทีมงานหลังบ้านนักวิจัยนะครับที่ร่วมปิดทองหลังพระมาโดยตลอดอย่างตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดน่านก็ได้เห็นประสิทธิภาพของทีมโดรนกู้ภัย ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้จึงมาเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายผลการช่วยเหลือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นครับสำหรับผลงานวิจัยทั้ง7ชิ้นนะครับเกิดจากการผนึกกำลังของสถาบันอุดมศึกษาที่ดึงเอางานวิจัยออกจากห้องทดลองมาเป็นเกราะคุ้มกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนใน3ระยะสำคัญนะครับก็ได้แก่ระยะที่1ครับเป็นระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเตือนภัยล่วงหน้าอันนี้แม่นยำถึงมือชุมชนนะครับระบบบลัดบอยแล้วก็ฟลัดไอนะครับโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนวัตกรรมเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำเรียลไทม์พลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหมู่บ้านพร้อมยิงสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงเข้าแอปพลิเคชันไลน์นะครับของผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทันทีปัจจุบันเนี่ยนำร่องติดตั้งแล้วครับ35จุดใน4จังหวัดภาคเหนือแล้วก็เตรียมขยายผลเพิ่มเป็น6จังหวัดคาดว่าจะช่วยแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีครอบคลุมกว่า 15,000 ครัวเรือนครับระยะที่2ครับเป็นระยะเผชิญเหตุกู้ภัยเร่งด่วนไม่ทิ้งใครและสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังครับฝูงโดรนกู้ภัยสู้ภัยน้ำท่วมโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดรนปฏิบัติการกู้ภัยทางอากาศที่ทำงานประสานกันเป็นคู่ลำแรกติดตั้งกล้องจับความร้อนเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนอีกลำครับทำหน้าที่ลำเลียงเสบียงยาและน้ำดื่มรองรับน้ำหนักสูงสุด50กิโลกรัมครับบินเจาะเข้าพื้นที่ที่ถูกตัดขาดก็นำร่องลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็ใกล้เคียงตั้งเป้าช่วยเหลือ 1,000 ครัวเรือนชุดนวัตกรรมออกซิเจนกระป๋องพกพาฉุกเฉินครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินน้ำหนักเบาหวังผลอุดช่องโหว่ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจนะครับในพื้นที่น้ำท่วมขังถูกตัดไฟและก็รถพยาบาลเข้าไม่ถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตกระทันหันตั้งเป้าช่วยเหลือ50ครัวเรือนครับชุดยังชีพสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินนะครับโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าและกล่องยังชีพน้ำหนักเบานะครับเพียง 3-4 กิโลกรัมเท่านั้นเองอัดแน่นด้วยเสบียงน้ำดื่มทรายแมวรักโลกและคอกพับได้ครับเพียงพอสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงในศูนย์อพยพได้นานถึง7วันก็ตอบโจทย์วิธีการกู้ภัยที่ไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังครับตั้งเป้าช่วยเหลือ 1,000 ครัวเรือนระยะที่3ครับเป็นระยะหลังน้ำลดฟื้นฟูเยียวยาคืนคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนชุดเฟอร์นิเจอร์โรงเรียนพลาสติกรีไซเคิลครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีเครื่องเล่นสนามที่ทนทานต่อน้ำท่วมขังไม่บวมไม่ขึ้นรานะครับแม้โดนน้ำท่วมซ้ำก็สามารถฉีดล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ต่อได้ทันทีก็นำร่องมอบให้โรงเรียนในพื้นที่กทม.ครับ 3-5 แห่งช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรได้กว่า 2,000-3,500 คนนะฮะสเปรย์คอปเปอร์นาโนจำกัดและป้องกันเชื้อรานะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะนวัตกรรมฉีดพ่นยับยั้งและป้องกันเชื้อราหลังน้ำลดก็ใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวไม้ผนังบ้านพรมและเบาะรถจนนะครับคืนสุขอนามัยและความปลอดภัยให้แก่บ้านเรือนตั้งเป้าเข้าถึงกว่า 1,000 ครัวเรือนและ150หน่วยงานด้วยกันนะครับนอกจากนั้นครับยังมีจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเกษตรหลังน้ำท่วมเคลียร์ซอยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัวช่วยสำคัญของเกษตรกรครับในการสลายสารตกค้างและโลหะหนักนะคืนความสมบูรณ์ให้ดินสามารถกลับมาเพาะปลูกได้ภายใน1เดือนปัจจุบันก็ส่งมอบลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และก็สงขลาแล้วนะครับตั้งเป้าช่วยเหลือ 2,000 ครัวเรือนครับแนวทางการขยายผลและการรับมือภัยพิบัติณขณะนี้มวลน้ำจากทางเหนือเริ่มทยอยลงมาเราจึงยังต้องเป้าระวังทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเรื่องของดินนะครับแล้วก็เชื้อรางานวิจัยทั้งหมดนี้ผ่านการตีพิมพ์ทางวิชาการแล้วครับ ภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะช่วยขยายผลผลิตนวัตกรรมออกสู่สังคมได้ในวงกว้างนะครับทางอว.ก็จะนำงานวิจัยเนี่ยลงสู่พื้นที่จริงอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานใดสนใจครับติดต่อมาได้ครับที่วช.ได้ทันทีเลยครับเราพร้อมส่งมอบทำงานและปรับปรุงไปพร้อมกันเพื่อเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกวิกฤตครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: คุณผู้ฟังครับผมเคยนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ชื่อว่านางแสงหรือโลดธนงแดงมาแล้วหลายครั้งถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับวันนี้จะมาเคลียร์ชัดๆเลยนะครับโดยทีมงานวิทยากรของอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนนะครับซึ่งท่านเป็นนักวิจัยด้านสมุนไพรไทยจะมาแนะนำให้รู้จักกับสมุนไพรตัวนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงหน้าตาของสมุนไพรเป็นยังไงนะแล้วก็เขาอยู่แถวไหนถิ่นที่อยู่ของเขานะสรรพคุณรักษาโรคอะไรได้บ้างวิธีการที่นำมาใช้ยังไงใช้รากใช้เงาหรือใช้ส่วนลำต้นอะไรยังไงนะวันนี้เป็นทีมงานวิทยากรนะครับของอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนนะครับที่จะมาพูดมาคุยให้เราฟังกันนะครับไปพบกันได้เลยครับ
7: วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องราวของมันน่าสนใจมาก
8: ค่ะเป็นเหมือนของดีประจำถิ่นเลยนะ
7: ใช่ครับคือหาที่อื่นในโลกไม่ได้เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกแล้วก็ประสบการณ์ของคุณมงคลรัตน์ตะวันเดือนหรือลุงแดง
8: ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีกับเรื่องนี้มานานกว่า40ปีเลยนะคะ
7: ครับผมเรากำลังจะพูดถึงสมุนไพรที่ชื่อว่าโลดธนงแดง
8: หรือบางที่ก็จะเรียกนางแสงค่ะซึ่งความพิเศษของมันก็อย่างที่เกริ่นไปเลยคือเป็นพืชที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
7: เฉพาะในไทยเท่านั้นแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับ
8: วันนี้เราจะไล่เรียงกันไปเลยค่ะตั้งแต่ว่ามันคืออะไรภูมิปัญญาดั้งเดิมเขาใช้กันยังไงไปจนถึงการพลิกโฉมด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เข้ากับชีวิตยุคใหม
7: ่ครับผมแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษจริงๆซ่อนอยู่แน่ๆอะไรที่ทำให้โลดธนงแดงมันโดดเด่นขึ้นมาจากสมุนไพรอื่นๆครับ
8: คือจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยโลดธนงจะมีอยู่2สายพันธุ์หลักๆนะคะ
7: อ๋อมี2แบบเหรอครับ
8: ค่ะคือพันธุ์แดงกับพันธุ์ขาวแต่ว่าภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมาเนี่ยเขาจะเลือกใช้เฉพาะโลดธนงแดงเท่านั้นในการทำยา
7: ทำไมล่ะครับ
8: เพราะเขาเชื่อกันว่ามีตัวยาที่เข้มข้นกว่าแล้วก็สรรพคุณสูงกว่าพันขาวอย่างชัดเจนเลยค่ะ
7: อ้าวแล้วถ้าเราไปเจอต้นมันอยู่ข้างทางเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันไหนแดงอันไหนขาวมันหน้าตาต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
8: ถ้าเห็นตอนที่มันออกดอกจะแยกง่ายที่สุดเลยค่ะโลดธนงแดงก็จะมีดอกสีแดง
7: ตามชื่อเลย
8: ใช่ค่ะส่วนโลดธนงขาวก็จะมีดอกสีขาวแต่ถ้ามันยังไม่ออกดอกนี้สิคะ
7: อันนี้น่าจะยาก
8: อันนี้ต้องใช้ความชำนาญของคนเก็บยาจริง
7: ๆแล้วถ้าไม่มีดอกให้ดูล่ะครับทำยังไง
8: ต้องขุดลงไปดูที่รากเลยค่ะ
7: ขุดเลยเหรอครับ
8: ค่ะตรงนี้จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากเปลือกรากของโลดธนงแดงจะมีสีม่วงแดงแต่ถ้าเป็นพันธุ์ขาวเปลือกรากของมันจะเป็นสีดำสนิทเลยซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือจุดตัดสินที่คนโบราณใช้ในการคัดเลือกวัตถุดิบเลยเพราะถ้าเลือกผิดตัวสรรพคุณที่ได้ก็แทบจะไม่มีเลย
7: โหนี่แค่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบก็ซับซ้อนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเห็นต้นคล้ายๆกันแล้วจะขุดมาใช้ได้เลย
8: ใช่ค่ะต้องแม่นยำขนาดนี้เลย
7: พอพูดถึงคนสมัยก่อนแล้วก็นึกภาพตามเลยครับในยุคที่ไม่มีคลินิกไม่มีโรงพยาบาล
8: อืม
7: การพึ่งพาสมุนไพรพวกนี้คงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยได้ยินมาว่าสรรพคุณมันแรงถึงขนาดใช้แก้พิษงูได้เลยแหละครับ
8: ถูกต้องเลยค่ะในตำรับยาโบราณโลทุลงแดงคือหนึ่งในสมุนไพรหลักที่ใช้ถอนพิษ
7: ไม่ว่าจะเป็นพิษอะไรก็ตาม
8: ใช่ค่ะไม่ว่าจะพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแม้กระทั่งพิษงูแต่ว่ากระบวนการเตรียมยาเพื่อใช้งานนี้สิคะคือความยากลำบากของคนสมัยก่อนอย่างแท้จริง
7: มันยุ่งยากขนาดไหนครับพอจะเล่าให้เห็นภาพได้ไหม
8: คือเราไม่สามารถเด็ดรากมาแล้วใช้ได้เลยนะคะต้องนำรากของโลทนงแดงมาฝน
7: ฝน
8: ค่ะฝนกับของที่มีพื้นผิวหยาบมากๆอย่างเช่นหินลับมีดหรือฝาหม้อดินเผาเก่า
7: ๆเดี๋ยวสิครับฝนกับหินลับมีดเลยเหรอผมนึกภาพตามแล้วมันโอ้โหงานช้างเลยนะ แค่จะทำยาแก้สิวจีนเน้นต้องมานั่งฝนลากไม้แข็งๆให้เป็นผงมันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ปริมาณที่พอใช้สักครั้งหนึ่ง
8: นานมากค่ะต้องใช้ทั้งแรงและเวลานั่งฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผงที่ละเอียดจริง
7: ๆแล้วยังไงต่อครับ
8: แล้วขั้นตอนยังไม่จบแค่นั้นนะคะต้องนำผงที่ได้ไปผสมกับน้ำมะนาวเพื่อกระตุ้นให้ตัวยาออกฤทธิ์อย่างเต็มที
7: ่ฟังดูแล้วถ้าไม่ป่วยหนักจริงๆคงไม่มีใครอยากทำบ่อยๆแน่เลย
8: จริงค่ะ
7: แล้วพอได้ยาที่ผสมเสร็จแล้วเขานำไปใช้อย่างไรต่อครับ
8: ก็จะประยุกต์ใช้ตามอาการค่ะถ้าเป็นกรณีของฝีหรือสิวอักเสบเม็ดใหญ่ก็จะนำผงที่ผสมน้ำมะนาวแล้วนี่แหละค่ะไปพอกไว้ที่หัวฝีหรือหัวสิว
7: พอกทิ้งไว้เลย
8: ใช่ค่ะซึ่งในบันทึกของคนโบราณบอกไว้ว่าพอกทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงหัวฝีก็จะยุบแห้งไปเลย
7: 24ชั่วโมงเร็วมากนะครับสำหรับการรักษาแบบธรรมชาติ
8: เร็วมากค่ะ
7: แต่ผมว่าตรงนี้มันมีเรื่องที่น่าทึ่งซ่อนอยู่อีกนะคือถ้าเป็นแค่สิวทั่วไปไม่ได้เป็นฝีขนาดนั้นการใช้ยาที่เข้มข้นขนาดนั้นอาจจะมันจะแรงไปสำหรับผิวหรือเปล่าครับ
8: เข้มข้นของตัวยาลงสำหรับใช้กับสิวอักเสบทั่วไปเขาจะเติมแป้งเท้าใหญ่ม่อมเข้าไปผสมด้วย
7: แป้งเท้าใหญ่ม่อม
8: ค่ะแป้งตัวนี้มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบแล้วก็ทำให้เนื้อยามีความอ่อนโยนลงเหมาะกับผิวที่ไม่ได้มีปัญหาหนักเท่าการเป็นฝี
7: เดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมว่าน่าทึ่งมากคือมันไม่ใช่แค่เอาสมุนไพรตัวนี้มาใช
8: ้
7: แต่มันคือระดับเภสัชกรรมพื้นบ้านเลยนะคือต้องรู้ว่าอาการแบบนี้ต้องใช้รากผสมมะนาวแต่อีกอาการต้องใช้รากผสมมะนาวบวกแป้งเท้าใหญ่ม่อม
8: ใช่ค่ะมันมีความละเอียดอ่อน
7: ความแม่นยำขนาดนี้เขาค้นพบกันได้อย่างไรมันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลย
8: ยังมีซับซ้อนกว่านั้นอีกนะคะ
7: ยังมีอีกเหรอครับ
8: สำหรับการรักษาฝ้าคนโบราณจะไม่ใช้ส่วนรากค่ะ
7: อ้าวใช้ส่วนอื่นเหรอครับ
8: ใช่ค่ะสำหรับฝ้าเขาจะเลือกใช้ส่วนเง่าแทน
7: เง่า
8: ค่ะนำมาฝนให้เป็นผงเหมือนกันแต่ตัวผสมจะไม่ใช้น้ำมะนาวแล้ว
7: เปลี่ยนตัวผสมด้วย
8: เปลี่ยนค่ะแต่จะเปลี่ยนไปใช้น้ำเสาข้าวแทนแล้วนำไปทาบริเวณที่เป็นฝ้าเป็นประจำเขาเชื่อว่ามันจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวทำให้ฝ้าจางลง
7: โอ้โหนี่มันคือระบบความรู้ที่สมบูรณ์แบบเลยนะทั้งการเลือกส่วนของพืชให้ถูกกับโรคและการเลือกของเหลวที่จะนำมาผสมเพื่อดึงสรรพคุณที่ต่างกันออกมา
8: เป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งมากค่ะ
7: แต่ก็นั่นแหละครับพอมาถึงยุคเราวิธีการแบบนี้มันคงไม่ไหวจริงๆแค่คิดว่าต้องมานั่งฝนรากไม้ก็ท้อแล้ว
8: จริงค่ะ
7: ไหนจะการเก็บรักษาผงพวกนี้อีกมันคงชื้นง่ายพกพาก็ลำบาก
8: นั่นคือข้อจำกัดที่ชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งคุณมงคลรัตน์เองก็เห็นปัญหานี้แล้วก็ใช้เวลาค้นคว้าอยู่หลายสิบปีเพื่อหาทางออก
7: ครับ
8: จนกระทั่งพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสมุนไพรอัดก้อน
7: สมุนไพรอัดก้อนพอเห็นภาพแล้วหน้าตามันเหมือนสบู่ก้อนเลยนะครับ
8: หน้าตาคล้ายกันมากจนคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สบู่เลยค่ะ
7: อ้าวไม่ใช่เหรอครับ
8: ไม่ใช่เลยค่ะเพราะไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดฟองหรือด่างที่ใช้ในสบู่เลยส่วนประกอบหลักของมันมีแค่3อย่างเท่านั้น
7: มีอะไรบ้างครับ
8: 1คือผงสมุนไพรที่เราต้องการเช่นผงนางแซงผงว่านางคำหรือผงฟ้าทะลายโจร2คือน้ำมันมะพร้าวและ3คือไขสกัดจากเม็ดปาล์มแค่นั้นเลยค่ะ
7: นี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากจากของที่ต้องเตรียมกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลายเป็นแค่ก้อนที่หยดน้ำแล้วใช้ได้เลย
8: สะดวกขึ้นเยอะเลย
7: แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งการเอาน้ำมันมาเป็นตัวประสานแบบนี้มันไม่ไปลดทอนสรรพคุณของตัวสมุนไพรเองหรอครับ หรือมีปฏิกิริยาอะไรกับตัวยาไหม
8: เป็นคำข่าวที่สำคัญมากค่ะแต่ในทางกลับกันเลยน้ำมันมะพร้าวไม่เพียงแต่ช่วยประสานผงสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบก้อนแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษานะคะ
7: ครับ
8: แต่มันยังทำหน้าที่เป็นตัวนำพาหรือ carrier oil ที่ดีอีกด้วย
7: ตัวนำพา
8: ใช่ค่ะคือช่วยนำพาสารสำคัญในสมุนไพรให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นไปอีก
7: สุดยอดเลยกลายเป็นว่านอกจากจะสะดวกขึ้นแล้วยังอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยซ้ำ
8: ใช่เลยค่ะ
7: แต่เห็นว่าวิธีการใช้ก็ไม่เหมือนสบู่ทั่วไปใช่ไหมครับมีเทคนิคเฉพาะตัวที่ต้องรู้
8: ใช่ค่ะมีเคล็ดลับที่สำคัญมากเพื่อใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะเรียกว่าเป็นคู่มือการใช้ฉบับย่อก็ได
7: ้ครับผม
8: ขั้นแรกคือการเตรียมเนื้อครีมให้เราใช้น้ำสะอาดซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดควรเป็นน้ำดื่ม RO
7: น้ำ RO เลย
8: ค่ะหยดลงบนก้อนสมุนไพรสัก 2-3 หยดแล้วใช้นิ้วถูวนๆเบาๆสักพักเนื้อสมุนไพรจะละลายออกมาเป็นเนื้อครีมข้นๆค่ะ
7: แล้วก็เอาไปทาหน้าได้เลย
8: ใจเย็นก่อนค่ะหัวเราะโดยเฉพาะคนที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายก่อนจะใช้จริงกับผิวหน้าควรทำการทดสอบการแพ้ก่อนเสมอค่ะ
7: ครับต้องเทสก่อน
8: โดยนำครีมที่ได้นิดหน่อยมาทาที่บริเวณท้องแขนด้านในแล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง
7: รอดูอาการ
8: ค่ะคอยสังเกตดูว่ามีอาการผิดปกติเช่นผื่นแดงคันหรือบวมหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แปลว่าผิวเรารับได้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
7: โอเคเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่คนทำกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทุกชนิดอยู่แล้ว
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วพอทดสอบผ่านแล้ววิธีการใช้ที่ถูกต้องจริงๆที่บอกว่าไม่เหมือนสบู่คือยังไงครับ
8: จุดที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการใช้เลยคือต้องทาครีมสมุนไพรนี้ลงบนผิวที่แห้งเท่านั้นค่ะ
7: ผิวที่แห้ง
8: ย้ำว่าต้องเป็นผิวที่แห้งสนิทก่อนอาบน้ำ
7: ตรงนี้แหละที่น่าสนใจและแตกต่างทำไมต้องเป็นผิวแห้งครับปกติเราใช้อะไรกับผิวก็ต้องล้างหน้าให้เปียกก่อนเสมอ
8: เหตุผลก็ย้อนกลับไปที่ส่วนประกอบอย่างน้ำมันมะพร้าวที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
7: อ๋อเรื่องตัวนำพา
8: ใช่ค่ะน้ำมันมะพร้าวจะทำหน้าที่นำพาสมุนไพรให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วน้ำมันจะซึมเข้าผิวได้ก็ต่อเมื่อผิวแห้ง
7: จริงด้วย
8: ถ้าผิวเราเปียกน้ำอยู่ก่อนแล้วโมเลกุลของน้ำจะไปขวางกั้นไว้ทำให้น้ำมันไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้เลยสรรพคุณของสมุนไพรก็จะไปได้ไม่ถึงไหน
7: อ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่เรามองข้ามไป
8: คือน้ำกับน้ำมันไม่ถูกกันนั่นเองถ้าผิวเปียกก็เท่ากับประตูปิดน้ำมันเข้าไปไม่ได้สุดยอดมากแล้วเราต้องทาทิ้งไว้นานแค่ไหนครับทาทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อครีมมันค่อยๆซึมหายเข้าไปในผิว
7: ไม่ได้กรองอยู่บนผิว
8: ใช่ค่ะไม่ได้กรองอยู่บนผิวเหมือนเวลาเราพอกหน้าทั่วไปจากนั้นก็ไปอาบน้ำล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้ตามปกติเลยไม่ต้องใช้สบู่หรือโฟมล้างหน้าซ้ำ
7: ใช้ได้ทุกวันไหมครับ
8: สามารถทำแบบนี้ได้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะ
7: เอาล่ะครับมาถึงประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจและสำคัญที่สุดสำหรับคนที่อยากจะลองใช้
8: ค่ะ
7: คือเรื่องของปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นกับผิวซึ่งถ้าไม่เข้าใจกลไกของมันนี่ผมว่ามีคนตกใจเลิกใช้กันเยอะแน่ๆ
8: เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆค่ะต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะมันคือกลไกการทำงานตามธรรมชาติของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในลักษณะนี
7: ้ครับ
8: ตามหลักภูมิปัญญาโบราณจะอธิบายการทำงานของมันไว้เป็น3ขั้นตอนหลักๆ
7: โอเคครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
8: ขั้นตอนแรกคือการขับพิษหรือดีท็อกซ์ผิวในช่วงแรกของการใช้โดยเฉพาะกับคนที่มีสารเคมีตกค้างใต้ผิวเยอะๆอาจจะมีอาการเห่อบวมแดงหรือคันเกิดขึ้นได
7: ้สิวขัดจะผุดขึ้นมา
8: ใช่ค่ะบางทีสิวที่ไม่มีหัวอาจจะผุดขึ้นมา
7: โหนี่แหละครับประเด็นผมนึกภาพออกเลยถ้าเป็นผมแล้วใช้ปุ๊บสิวเห่อขึ้นมาเต็มหน้าผมคงโยนทิ้งแล้วบอกว่าแพ้แน่นอนทันทีเลยนะ
8: คนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นค่ะ
7: การสื่อสารเรื่องการขับพิษนี่แหละสำคัญสุดๆเลยสิครับ
8: สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะอาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าแพ้เสมอไปแต่มันคือกระบวนการที่สมุนไพรกำลังดึงเอาของเสียหรือสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ลึกๆใต้ผิวหนังออกมาให้หมดก่อน
7: เป็นการเคลียร์ผิวก่อน
8: ใช่ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเคลียร์ผิวให้สะอาดจริงๆ
7: เข้าใจได้ครับเหมือนการรื้อบ้านต้องเอาของเก่าออกมาก่อนถึงจะจัดระเบียบใหม่ได้
8: ใ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะ
7: แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับหลังจากที่มันขับพิษออกมาหมดแล้ว
8: ขั้นตอนที่2เรียกว่าการกระทุ้งโรคค่ะ
7: กระทุ้งโรค
8: ค่ะหลังจากผ่านช่วงขับพิษไปแล้วผิวอาจจะมีการลอกเป็นขุยๆหรือแห้งเป็นบางจุดซึ่งนี่คือกระบวนการผลัดเซลล์ผิวเก่าที่อ่อนแอหรือมีปัญหาออกไป
7: เพื่อให้ผิวใหม่ขึ้นมาแทน
8: ใช่ค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงกว่าได้ขึ้นมาแทนที่
7: ฟังดูก็ยังน่ากลัวอยู่นิดๆ นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเจอแต่ถ้าเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก็น่าจะสบายใจขึ้น
8: แล้วขั้นตอนสุดท้าย

0: แล้วถ้าเกิดว่าปฏิกิริยาในช่วงขับพิษหรือกระทุ้งโรคมันรุนแรงจนเรารับไม่ไหวจริงๆควรทำยังไงคะต้องฝืนใช้ต่อเพื่อให้มันจบกระบวนการไหม
1: ไม่ต้องฝืนเลยค่ะคำแนะนำคือให้ฟังเสียงผิวของตัวเอง
0: ครับ
1: ถ้าอาการมันรุนแรงจนกังวลใจให้หยุดใช้ชั่วคราวก่อนได้เลยค่ะสัก 2-3 วันรอให้อาการมันเทาลง
0: แล้วค่อยกลับมาใหม่ค่ะแล้วค่อยๆกลับมาเริ่มใช้ใหม่โดยอาจจะเริ่มจากปริมาณน้อยๆหรือลดความถี่ลงเหลือแค่วันละครั้งหรือวันเว้นวันก่อนแล้วค่อยๆปรับให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราค่ะ
1: ชัดเจนมากครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วเส้นทางของโลทนงแดงนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: จากสมุนไพรข้างรั้วที่คนสมัยก่อนใช้ด้วยความยากลำบากในยามฉุกเฉินกลายมาเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาเก่าๆได้หมดจดและทำให้ใครๆก็เข้าถึงได
0: ้อืม
1: มันคือตัวอย่างของไม่ทิ้งของเก่าแต่เอามาพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกขั้น
0: ใช่เลยค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้มันยังทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันตั้งแต่การสังเกตความแตกต่างของพืชการเลือกใช้ส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละโรค
1: การเลือกตัวผสมที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะไปจนถึงการอธิบายกลไกการทำงานต่อผิวเป็น3ขั้นตอนมันเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีเหตุมีผลในตัวเองมาก
1: นั่นสิครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแน่
0: ไม่ใช่เลยค่ะแล้วมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามว่ายังมีองค์ความรู้ดั้งเดิมอีกมากน้อยแค่ไหนที่ทำงานอย่างเป็นระบบและซับซ้อนในแบบของมันเอง
1: ครับ
0: ซึ่งอาจจะเทียบเคียงได้กับศาสตร์แขนงนึงเลยทีเดียวเพียงแต่เราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำความเข้าใจองค์ความรู้เหล่านั้นผ่านมุมมองและเครื่องมือของโลกสมัยใหม่เท่านั้นเอง
1: เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากเลยครับที่ว่าภูมิปัญญาโบราณอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือความเชื่อแต่คือระบบวิทยาศาสตร์อีกแขนงนึงที่เรายังถอดรหัสได้ไม่หมด
0: ค่ะ
1: แล้วมันยังมีองค์ความรู้อะไรอีกบ้างที่รอให้เราไปเจาะลึกและทำความเข้าใจแบบนี้อีกเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ
2: ผิวแห้งหยาบกร้านมีริ้วรอยฝ้าจุดด่างดำสิวหินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปให้สมุนไพรก้อนตะวันเดือนสูตรตำรับนางแสงดูแลคุณสมุนไพรก้อนตะวันเดือนสูตรตำรับนางแสงทำจากน้ำมันมะพร้าวไขสกัดจากเมล็ดปาล์มและสมุนไพรนางแสงสดจากธรรมชาติไร้สารสกัดและสารเคมีได้รับการจดแจ้งและอนุญาตจากอย.ถูกต้องตามกฎหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่0818483279สมุนไพรก้อนตะวันเดือนเพื่อนแท้ดูแลทุกสภาพผิว

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับคิสสารดีกับน้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์วันนี้เป็นเรื่องของฝนครับนะฮะทำไมฝนเนี่ยชอบมาตกตอนเย็นมีเหตุมีผลอย่างไรไปฟังกับน้องมดกันเลยครับ
1: คิสสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่า Urban Heat Island เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตก น่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะคิดสาระดี
0: มอนนี่แมกกาซีนสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับภูสิทธิ์ทวัติเชียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า 6:10 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ฝากด้วยฝนฟ้าก็ยังตกนะไม่ขาดสายเลยนะฮะตกตลอดเลยดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านที่โดนน้ำท่วมเข้าใจเลยนะครับว่าความรู้สึกท่านเป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกครับว่าเราห้ามเขาไม่ได้ครับเป็นเรื่องของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศเมื่อเขาลงมาแล้วเราก็ต้องนะดูแลตัวเราเองนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในแต่ละวันนะครับขอทุกท่านที่ประสบภาวะน้ำท่วมนะครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับเป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเอาละครับกลับมาพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้ากับ Morning Magazine และภูสิทธิ์ทวัติวิเชียรสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 18:00 นและวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 นถึง 12:00 นเพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้ง